0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News

0: ์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับเกิดเหตุช้างป่าทับลาน2ตัวรุมทำร้ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร027407400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กลางดึกคืนที่ผ่านมานายยศวัฒน์เทียนสวัสดิ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีรับรายงานจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานว่าจุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าทุ่งโพแจ้งเหตุมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าถูกช้างทำร้ายเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุท้องที่บ้านคลองดินแดงตำบลทุ่งโพอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งเป็นป่าไผ่ชายป่าสงวนแห่งชาติติดกับสวนยางพาราเจ้าหน้าที่พบร่างนายธีรชัยอายุ53ปีสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาตินอนเสียชีวิตในสภาพศพนอนหงายแขนและขาผิดรูปจากการถูกแรงกระแทกอย่างหนักบริเวณโดยรอบมีรอยเท้าของช้างอยู่เป็นจำนวนมากใกล้กันพบกระเป๋าสะพายข้างวิทยุสื่อสารหมวกและขวดน้ำสองขวดของผู้ตายตกอยู่เบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้เดินสำรวจร่องรอยช้างตามภารกิจโดยมีสุนัขติดตามไปด้วยเมื่อเดินไปถึงจุดที่ช้างกำลังพักผ่อนอยู่สุนัขได้เห่าใส่ช้างทำให้ช้างป่าตกใจและโกรธแค้นวิ่งไล่ตามทำร้ายนายธีรชัยจนเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้หน่วยกู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลนาดีเพื่อให้แพทย์ชันสูตรอีกครั้งก่อนมอบศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปปิดท้ายที่นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานส่งและให้กำลังใจทหารใหม่ที่เข้ารับราชการทหารกองประจำการผลัดที่1ประจำปี2569โดยมีรองผอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยครอบครัวญาติทหารเข้าร่วมซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมให้กำลังใจทหารใหม่ว่าขอให้ทุกคนรู้สึกภูมิใจที่จะได้เข้ารับราชการทหารเพื่อรับใช้ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ขณะเดียวกันยังมีโอกาสที่จะสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารชั้นประทวนได้ในอนาคตนอกเหนือจากการได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆทั้งด้านบุคลิกภาพการศึกษาและการฝึกอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวหลังปลดจากกองประจำการ
4: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา9นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: แต่อาหารจะซื้อเงินจะซื้ออาหารหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ยากหน่อยก็นั้นมีโอกาสได้มาประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมได้ทราบก็ช่วยกันเราต้องช่วยกันช่วยกันทุกคนแหละพี่น้องกันต้องช่วยกันญาติพี่น้องต้องช่วยกันถ้าคนไทยไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยโยมต้องนึกถึงอย่างนั้นเราเป็นคนไทยต้องช่วยกันนั้นจะมาเลี้ยงเด็กกับพระยากจนมาตั้งจะมาไปอยู่วัดสะแก้วไปจากวัดมาท่าท่าประจันไปอยู่วัดสะแก้ว18 ปีอันก็รู้สึกว่าตอนนี้18ปีรู้สึกว่าเงินเคยมีก็ร่อยหรอลงไปเคยมีมูลนิธิก็ร่อยหรอลงไปก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ญาติโยมทราบด้วยเด็ก 1,600 กว่าคนฉะนั้นโยมจะไปเลี้ยงเด็กก็ได้เอาบุญเอากุศลแล้วก็ในยามที่เราเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บอย่างเงี้ยไม่มีอะไรดีกว่าทำทานโยมดีที่สุดทานคือการให้เหลือคนที่ลำบากกว่าเราไอ้เราก็ยากจนแล้วคนที่ยากจนกว่าเรามีเยอะมีเยอะเลยฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะทีนี้ไอ้ความแก่ตัวนี้อยากจะบอกกับโยมว่าพอแก่แล้วเนี่ยมันดึงทุกข์ทั้งหมดมาหมดเลยพอแก่เราต้องเจ็บต้องป่วยดึงไปไหนไปโรงพยาบาลสิยาจะมาเนี่ยมันหลายโรงไปรักษา5โรงพยาบาลโยมโรงพยาบาลพญาไท2ศิริราช3แล้วก็ พรชัย4เจ้าพระยายมราช5แล้วก็ยังมีคลินิกที่รังสิตอีก6เนี่ยต้องไปทุกเดือนก็ขอโทษพูดเป็นตัวเลขนิดหน่อยก็ไม่ใช่นี่มันมาจากความแก่เพราะ80กว่าแล้วแก่แล้วคนเจอก็ถามไปไงท่านหมาสบายดีไหมท่านบอกสบายไม่ได้คนแก่สบายไม่ได้ไม่มีสบายหรอกพลิกซ้ายเป็นความเป็นทุกข์หมดเลยเขียนคำกลอนว่านอนบนเตียงบ่ายเบี่ยงทั้งซ้ายขวาทนทุกข์ทรมานเสียยิ่งนักหนาจะพินซ้ายปลายขวาผวาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นต้องอยู่กับแกให้ได้และไม่เป็นทุกข์โยมอยู่กับแกไม่เป็นทุกข์อยู่ยังไงโยมยอมรับก่อนว่าเราแก่เนี่ยยอมรับซะก่อนพอเรายอมรับเนี่ยมันเบาไปครึ่งเลยโยมว่าคนเราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความเกิดความแก่ความเจ็บตายมันมีมาคู่โลกโยมพุทธเจ้าเป็นคนเจอมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็มาบอกญาติโยมที่โยมเคยฟังพระสวดธรรมนิยามอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังทิฏฐาวาสาทาตุธรรมติตาธรรมนิยามตาว่าตถาคตจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นก็ตามความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีอยู่ก่อนแล้วมีอยู่คู่โลกเกิดมาพร้อมกับโลกเลยฉะนั้นโยมก็ต้องอยู่ให้ได้เรายากจนก็อยู่กับความจนให้ได้อยู่ในยุคสงครามก็ต้องอยู่ให้ได้โยมอย่าไปด่าว่าใครถ้าไปด่าเราก็เป็นทุกข์ใหญ่เลยฉะนั้นถ้าเราแก่แล้วไปโลภมากขอโทษโยมตายแล้วเกิดเป็นเปรตแก่แล้วโทสะจริตมากโมโหโกรธาร้ายตายไปก็เกิดเป็นสัตว์นรกอีกตกกระทะทองแดงไฟไหม้ลำบากอ้าวถ้าเราเป็นคนที่อกตัญญูต่อผู้มีพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าตายไปก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานยิ่งทุกข์ใหญ่เลยสัตว์เดรัจฉานทำบุญก็ไม่เป็นพวกเปรตนรกก็โหเปรตเนี่ยบางคนเกิด 40,000 ปีเลยนะเกิดเป็นเปรตนะโยมฉะนั้นโยมรักษาศีล5ไว้รักษาศีล5อย่างเดียวแค่นี้โยมขึ้นสวรรค์แล้วนั่นเขาจึงพระจึงสรุปศีลนะศีลเลนะสุขติงยันติคุณจะไปสุขติได้ก็เพราะมีศีลศีลเลนะโภคสัมปทาคนจะมีโภคสมบัติเงินทองทรัพย์สมบัติมากมายไร่นาสาโถก็เพราะมีศีลศีลเลนะนิพพุติงยันติตัสมาศีลังวิสุทธิฉะนั้นคนจะไปถึงนิพพานได้ก็เพราะมีศีลเป็นบาดฐานเนี่ยแล้วต้องปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมตอนนั้นกิเลสตัณหาจึงจะลดละได้ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมลดไม่ได้ลำบากโยมฉะนั้นก็ขอโยมว่าอยู่ในภาวะสงครามอเมริกากับอิหร่านเนี่ยโอ้อิสราเอลหนักเลยมันจะหนักซากันต้องยอมน้ำมันขึ้นโยมก็ไม่ตกข้างบนกันของแพงขึ้นก็ต้องอยู่กับมันให้ได้โยมอยู่กับความยากความลำบากให้ได้เรายอมรับก่อนนะตัวแรกต้องยอมรับซะก่อนถ้าไม่ยอมรับไม่ได้ถ้ายอมรับเราโยมจะมีความสุขแต่ถ้าไม่ยอมรับเราก็เป็นทุกข์เพราะตัวไม่ยอมรับเนี่ยฉะนั้นเราต้องพูดความจริงนะเราต้องยอมรับความจริงแล้วก็อย่าทิ้งทอดธุระมีกิจการอะไรก็ทำไปตามหน้าที่ทำด้วยสติปัญญาการทำงานถ้ามันขาดสติปัญญามันก็ไม่ค่อยสำเร็จผลประโยชน์ต้องมีสติปัญญาสติกับปัญญานี่สำคัญฉะนั้นจึงมีคำพูดที่ญาติโยมจะรู้ว่าสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดก็เกิดปัญหาหรือเกิดตัณหาเนี่ยมันต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาคนมีสติก็คือคนมีสตังค์คนมีสตังค์ก็คือคนมีสติคนไม่มีสติก็คือคนไม่มีสตังค์คนไม่มีสตังค์คือคนไม่มีสตินี่คิดง่ายๆอย่างนี้เลยกันอันคนมีสติก็คือคนมีสตังค์ทำไมพูดอย่างนั้นโยมคำว่าสตังค์เนี่ยโยมแปลว่าร้อยคนมีสติคือคนครบร้อยคนไม่มีสติคือคนไม่ครบร้อยคนไม่ครบร้อยคนไหนขาดเกินไม่ดีนะขาดเกินเหมือนคนไม่เต็มคนเนี่ยนะฉะนั้นเราต้องมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนเอ้ยมึงทำอะไรไม่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเราต้องมีสติอยู่กับเนื้อตัวอย่าหลงลืมอย่าเหลวไหลคนสูบฝิ่นกินชากินเหล้าเมายาเนี่ยเพราะขาดสติทางนั้นต้องมีสติ ั้นก็ดูสิรัฐบาลปราบกันไม่หวัดไม่ไหวยาเสพติดนะแล้วคนเดี๋ยวนี้พ่อแม่เตือนก็ไม่ได้ขอเงินพ่อแม่20บาทไปกินเหล้าพ่อแม่ไม่ให้ฟันด้วยขวานเลยโอ้เห็นแล้วน่ากลัวจังอยู่คนเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนโยมเนี่ยมันพอกินเหล้ามันขาดสติสุราคนศีลข้อ5โยมระวังให้ดีถ้าโยมไม่มีศีลข้อ5โยมก็ขาดสติคนขาดสติผิดศีลได้ทุกข้อ20ข้อ5 50ข้อขาดหมดได้ทำได้หมดมันต้องรักษาสติไว้ตัวสติเนี่ยจึงได้ย้ำนะสติคือดวงตาโยมท่องไว้เลยสติคือดวงตาปัญญาคือแสงสว่างถ้ามาพร้อมทั้ง2อย่างจะเว้นว่างจากทุกภัยเมื่อมีสติแล้วปัญญามันมาสติเนี่ยเป็นตัวปัญญาคิดอย่างรวดเร็วบางทีเราเดินเหินเราลื่นเราตั้งสติก็ช่วยจับอย่างได้ไม่หงายท้องก็ดีแล้วไม่งั้นล้มหัวฟาดคนตายในห้องน้ำเยอะคนเฒ่าคนแก่ต้องระวังให้ดีเข้าห้องน้ำลื่นฟอกสบู่นะนั้นสบู่มันก็ลื่นสิพอลื่นแล้วก็ลูกก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆก็ตายในห้องน้ำเยอะห้องน้ำฆ่าคนแก่มาเยอะนั้นต้องระวังคนแก่ลูกต้องใส่ใจเข้าห้องน้ำก็ต้องไปช่วยดูแลอาบน้ำให้ไม่ได้หรอกประมาทไม่ได้นิดเดียวแหละพอมันเป็นบางทีเป็นลมเวียบมันวิงวิงหมุนหัวหมุนหมดเลยเนี่ยไม่รู้เหนือใต้เลยล้มเลยพอล้มก็ไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้แล้วพอล้มลุกมาก็พูดไม่ได้เลยเสร็จเลยทีนี้เป็นทุกข์ใหญ่เลยไอ้คนมันเคยพูดเนี่ยมาพูดไม่ได้ก็ทุกข์สิฉะนั้นโยมต้องอยู่กับความจริงนะอย่าทิ้งหน้าที่รักษาความดีแล้วโยมจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเนี่ยตัวเนี้ยสำคัญฉะนั้นขอญาติโยมทั้งหลายฟังอาจารย์พูดเราเอาไปคิดนะคือคนฟังไม่คิดก็ไม่รู้หรอกแต่ต้องคิดหน่อยตั้งสติคิดตัวเนี้ยสำคัญเรียกว่าอยู่ที่ไหนต้องนึกถึงหน้าที่ด้วยหน้าที่คือชีวิตแม้น้อยนิดควรรักษาหน้าที่นั้นสำคัญกว่าหน้าตาหน้าที่พาชีวิตรอดและปลอดภัยคิดดีๆโยมคนมีหน้าที่นะคนนั้นคนมีปัญญาคนเจริญคนไม่มีหน้าที่ก็เพราะคนไม่มีความรู้ไม่เจริญแล้วคนไม่เจริญใครจะรับเอาไว้ล่ะไม่ดีหรอกใครก็ไม่เอาไปทำเป็นคู่ครองไม่เอาคนสติไม่ดีหรือไม่มีสติไม่เอาต้องคนมีปัญญาฉะนั้นขอโยมมีสติปัญญา2ตัวเนี่ยท่องไว้เลยถ้าปัญญามีเนี่ยไม่ต้องกลัวปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงสว่างเกิดขึ้นจากดวงไฟดวงนีออนแสงสว่างเกิดจากพระอาทิตย์ก็สู้กับปัญญาไม่ได้โยมพระอาทิตย์มันสว่างในกลางวันพระจันทร์สว่างในกลางคืนแต่คนมีปัญญาสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ต้องไปเปิดสวิตช์มันอยู่ในตัวของเราแล้วเนี่ยฉะนั้นเราต้องสร้างปัญญาไว้มีสติไว้พุทธเจ้าจึงว่าอย่าประมาทอัจเจนติกาลาตรยันติรัตโยวโยคุณังอนุปังฌานติว่าเราวันและคืนล่วงไปบัดนี้ท่านทำอะไรอยู่มันพิจารณาตัวเองถามตัวเองวันหมดไปแล้ววันเดียวเราคุยเพลินสนุกสนานมันก็จะไวแต่ถ้าเราทำงานก็ดูจะช้าหน่อยวันนี้จะมาพูดเสียงก็จะเคลื่อนไปหน่อยนะโยมนานๆพูดทีไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปพูดบ่อยๆก็จะชัดเจนดีนั่นก็ขอโอกาสกับญาติโยมอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ใครอยากได้หนังสือคำกลอนก็ดีหนังสือพระเจ้าสิบชาติก็ดีจะมาพิมพ์ไว้แจกญาติโยมขอมาที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ที่คุณทรงพลนั่นได้เดี๋ยวจะมาไว้ให้เขาไว้แจกพิมพ์ทุกปีฉะนั้นก็เป็นประโยชน์พระเจ้าสิบชาติเป็นประโยชน์ใครอ่านจบสิบชาติเป็นนักปราชญ์เลยนะชาติหนึ่งก็ไม่อ่านแป๊บเดียวก็จบแล้วสิบชาติใช่ไหมคำว่าพระเจ้าสิบชาติคือชาติเทพเจ้าได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านโสดชาติเป็นพระโพธิสัตว์มันสิบชาติตั้งแต่เป็นเตมีใบเนี่ยแปลโยมยานโมโหสดสวรรณสามเนี่ยเดี๋ยวโยมไปอ่านนะอาจารย์มาจากหนังสือไว้ที่นี่เนี่ยก็ยอมต้องการเขาเขียนมาที่กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเรื่องพระเจ้าสิบชาติเขียนกันได้ทัสสะบารมีท่านก็นี่พูดเกินไว้นะเกินนานๆมาเจอจริงเมื่อกี้ มาถามหาคุณทรงพลทรงพลเห็นจำได้ท่านด็อกเตอร์มาไปร้องโอ้โหดีใจมากเลยอยู่วัดจักแก้วอ่างทองโอ้ยังดีใจเลยนึกว่าลืมเราซะแล้วยังไม่ลืมใจได้อาตมานึกแต่ชื่อเขาแต่ก็จำไม่ได้ซะแล้วไม่เป็นไรวันนี้พอจำกันได้ก็เลยมาออกเปิดตัวหน่อยวันนี้เปิดตัวซะดี20ปีมาเปิดตัววันนี้นะไม่เป็นไรไม่สายโยมยังมีลมหายใจอยู่นะไม่ต้องกลัวเคยบอกกับญาติโยมว่าคนเราเนี่ยอย่าลืมตัวเองโยมอย่าลืมตัวเองคุณลืมตัวเองไม่ได้ลืมชาติลืมตระกูลไม่ได้ต้องนึกถึงชาติตระกูลของเราแล้วอย่าลืมเมื่อไม่ลืมเราต้องช่วยสงเคราะห์ญาติพระเจ้าท่านตรัสไว้ในมงคลสูตรนานญาติสังโฆต้องสงเคราะห์ญาติจะมากหรือน้อยก็ต้องช่วยเหลือแบ่งปันมีญาติพี่น้องต้องให้เกียรติกันรักสามัคคีกันโยมในยามบ้านเมืองอย่างนี้นายเข้ายากกว่าไปรักกันไว้สามัคคีไว้เมตตากันไว้เนี่ยตัวนี้สำคัญรักเมตตาไว้อย่าโกรธกันเลยโกรธเมื่อไรก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นโยมโกรธนิดเดียวก็เป็นทุกข์ใครถูกตัวเราเองเราโกรธเขาเราก็ทุกข์เราแย่เองไฟความโกรธเผาตัวร้อยแก่เร็วขึ้นอีกให้เป็นคนใจร้อนฉะนั้นเราต้องไม่โกรธไม่โกรธทำไมก็มีเมตตาใครโกรธเราไม่โกรธตอบใครด่าเราไม่ด่าตอบแค่นั้นสบายใจเราอยู่พราหมณ์ท่านด่าพระพุทธเจ้ามาครึ่งวันพุทธเจ้าถามพราหมณ์ด่าเรามาครึ่งวันไม่เหนื่อยมั้ยเหรอไม่หรอกครับอ้าวแล้วท่านมีญาติพี่น้องมั้ยโอ้ยตระกูลผมใหญ่โตมีญาติพี่น้องเยอะแยะแล้วก็ญาติพี่น้องมาเยี่ยมบ้านผมก็หาได้กินถูกต้องแล้วแล้วถ้าญาติไม่กินหน่อยผมก็กินเองสิบอกถ้าญาติไม่กินผมก็กินเองใช่ถูกต้องอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ท่านด่าเรามาตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายเนี่ยแล้วถ้าเราไม่รับไอ้คำด่าอยู่ไงโอ้พราหมณ์ได้สติเลยก็อยู่ครูเองสิหลงด่าพระเจ้าเนี่ยเราด่าเขาถ้าเขาไม่รับคำด่าเราไอ้คำด่าก็อยู่กับตัวเราเราด่าตัวเองเท่าเราด่าตัวเองด่าตระกูลของตัวเองเปิดวงตระกูลตัวเองไม่ดีให้ดูไม่ดีหรอกโยมนึกหน่อยใครด่าอย่าด่าตอบใครตีเราอย่าตีตอบเลิกลบซะอย่าไปอวดเก่งเลยคนอวดเก่งโดยมากตายมานานแล้วไม่มีใครเก่งในโลกนี้คนทุกคนแพ้เรื่องความแก่ความเจ็บความตายหมดทุกคนเก่งแค่ไหนก็ตายเคยถามนักแม่นปืนที่เขายิงคนในคุกอะเมื่อก่อนมีในมุ้ยจุ้ยเจริญนะเขาบอกว่าคนที่เก่งๆนะพอถึงเวลาเขาตัดสินประหารชีวิตทุกคนเดินไม่ไหวต้องประคองปีกสองคนยังเอาไม่อยู่เราต้องลากไปเลยนะเข้าสู่ตะแลงแกงอะฉะนั้นอย่าสำอวดเก่งเลยไม่ดีหรอกไม่มีใครเก่งเกินความตายหรอกมัจจุราชเนี่ยสำคัญทางผู้หญิงผู้ชายแล้วไม่มีใครเก่งใครด่าก็ช่างมันช่างมึงช่างมันนะโยมนี่เราชอบอวดเก่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้คนใจร้อนกันมากโยมอย่าแม่ก็ลูกก็เต้าก็อย่าประมาทอย่างนี้ก็มันโลกกูไม่เป็นไรไม่ได้ทางนั้นแหละก็ไม่ใช่เนี่ยลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่มาเยอะแล้วฆ่าพี่น้องฆ่าได้หมดนั่นก็อย่าอวดเก่งเลยไม่มีใครเก่งไปกว่าความตายหรอกโยมสู้เราเก่งในการทำงานดีกว่าฉะนั้นก็แผ่เมตตาไว้วันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยพูดมาตื่นมาก็เมตตาณเมตตาเมตตาไปเรื่อยมีคาถาหนึ่งว่าณอุดโมอันพุทธปัตตาปิดณสุหายณโมพุทธายะเนี่ยท่องไว้อันนี้เป็นคาถากันปืนแต่จะไปกันปืนในธรรมคงไม่ไหวนะมันจะไปกันเนาะถ้าเราสวดมนต์โยมตายโยมเวลาก่อนเนาะก็กราบพระ3ครั้งนะแล้วก็ว่าพุทโธพุทโธเต็งนามพระพุทธเจ้าโยมช่วยได้จริงๆนี่มันอยู่ในพระไตรปิฎกนะช่วยได้ถ้าโยมตายที่โยมกำลังพุทโธพุทโธเนี่ยโยมขึ้นสวรรค์เลยได้ขึ้นสวรรค์ทุกคนเอาโยมไปถามพระที่องค์ไหนก็ได้พุทโธไว้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธเป็นนามพุทธเจ้าพุทธเจ้าพุทโธเป็นผู้ตื่นเป็นวันเนี่ยนั่นคนโบราณยังบอกว่าให้เราอยู่ที่ไหนพุทโธไว้คิดอย่างนี้เดียวท่านก็บอกว่าให้เรานึกไว้เสมอว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทโธจู่ทั้งหลับไปเลยเนี่ยสบายสบายจริง เราพุทโธนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระนามพุทธเจ้าพุทโธคือพุทธะแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกว่ารู้อะไรรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้หนทางให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยมันก็หมดเราก็หมดทุกข์หมดตัณหาก็หมดทุกข์โยมแล้วตอนนี้เราจะเข้าสู่นิพพานได้เพราะถึงนิพพานเราก็จะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีนิพพานเป็นที่ปลดเปลื้องการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ถ้าเราไม่อยากเกิดมาเราก็ต้องทำตัวเองให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยทุกอย่างสำคัญอย่าไปยึดมั่นถือมั่นต้องรู้จักปล่อยวางทุกอย่างต้องปล่อยวางโยมมือเราชอบกำกันไอ้คนกำมือเรื่อยมันอยากได้สังเกตอะไรก็ไอ้คนโลภเราอยากได้กำมือด้วยถ้าเราละได้ของได้มือก็มันก็ตกไปเราละคือปล่อยวางปล่อยวางซะบ้างให้นึกว่าอย่างนี้โยมนึกว่าถ้าเราละมันก็ว่างถ้าเราวางมันก็เบาถ้าเราเอามันก็หนักถ้าเรารักมันก็ทุกข์ถ้าเราสงบสุขมันก็สบายสบายจริงๆโยมสงบสุขก็คือพุทโธไว้นึกถึงพระเจ้าไว้ก็แล้วกันเนี่ยตรงนี้สำคัญฉะนั้นเราคงขออย่าอวดเก่งอย่าไปอวดเก่งกับใครอยู่ให้มีคำพูดคำหนึ่งนะโมโตเต็มโลกพุทโธโชคมหาศาลธรรมโมจิตเบิกบานสังโฆกรรมฐานสบายใจทำไมจึงว่านะโมโตเต็มโลกนะโมแปลว่าความนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะโตเต็มโลกโตยังไงมีคนรักนับถือเต็มโลกเลยไปอยู่ที่ไหนคนอ่อนน้อมถ่อมตนคนรักทั้งนั้นผู้หญิงก็รักผู้ชายกันเด็กก็รักอยู่อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยแต่คนเรามันไม่อ่อนให้เขาสิอวดเก่งอวดเบ่งใหญ่ครับโลกหัวใหญ่ครับโลกนะโมโตเต็มโลกโตนี่หมายถึงว่าโตด้วยคุณงามความดีนะโมมันใหญ่เต็มโลกเลยคนอ่อนน้อมถ่อมตนใหญ่เต็มโลกคนรักนับถือพุทธโธโชคมหาศาลคนเปล่งวาจาพุทโธอ่อนนามพระพุทธเจ้ามาเปล่งวาจาพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธโอ้สบายหลับสบายคลายกังวลได้พุทโธธรรมโมจิตเบิกบานคนมีธรรมะจิตเบิกบานโยมธรรมจารีสุขังเสติคนประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขในที่สุขสันต์ในการทุกเมื่อเนี่ยจะมีธรรมะสังโฆกรรมฐานสบายพอถึงสังโฆคือสาวกของพระพุทธเจ้าก็โยมนึกถึงไว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็มันเท่าโยมทำกรรมฐานไปในตัวอย่าลืมนะว่าก่อนนอนกราบพระ3ครั้งกราบพระต้องกราบให้สวยโยมบางคนกราบแช่แวบไม่เข้าท่าเลยกราบแล้วเงยมือพังตั้งเงยขึ้นมาหน่อยกราบต้องตั้งใจกราบโยมตั้งใจเต็มใจปลื้มใจ3ตัวนะโยมโอ้บุญกุศลมากตั้งใจกราบพระในเวลากราบก็เต็มใจกราบแล้วก็ปลื้มใจโอ้ดีใจได้กราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ง่ายนะโยมคนเราเนี่ยอยู่ที่บ้านน่ะให้สังเกตนะไม่ค่อยได้กราบพระหรอกโน่นไปกราบไปกราบพวกผีสางนางไม้ขอหวยกันก็หมดใหญ่เลยไม่เอานะเอาคาถาธรรมะเถอะนะโมโตเต็มโลกจำไว้พุทโธโชคมหาศาลโชคดีที่เราได้เปล่งวาจาถึงนามพระพุทธเจ้าธรรมโมจิตเบิกบานเหมือนดอกบัวบานเสร็จแล้วสดชื่นสังโฆกรรมฐานสบายใจทำใจเบิกบานอยู่ที่ไหนหน้าตาแจ่มเช่นคนก็รักโยมแต่ถ้าหน้าบึ้งขึงเครียดไม่ดีมันจึงบอกว่าหน้าสวยสมคมสันมันสอดส่องหน้าที่สองต้องรักษาคือหน้าที่หน้าทั้งสองต้องรักษาอย่าราคีสองหน้านี้ต้องรักษาอย่ารู้คลายรักษาไว้หน้าที่กับที่หน้าโยมหน้าที่คือเรามีหน้าที่อะไรทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ส่วนที่หน้านะที่หน้าคือหน้าเราที่ตั้งอยู่บนบาทบนคอเนี่ยโยมทำให้มันเบิกบานเบิกบานใครก็ชอบเหมือนดอกบัวบานใครก็ชอบนั่นแหละโยมอย่าไปหน้าตุ่มเหมือนดอกบัวสิคนหน้าตุ่มใครก็ชอบไม่ได้แล้วทำหน้าเบิกบานไว้ใช่ก็เอาแล้วนายโยมวันนี้มาพบกันวันแรกก็เป็นการเปิดตัวเองอย่าลืมว่าดร.พระมหาไพรัตน์ทิตาสิริวัดสระแก้วอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเลี้ยงเด็กกำพร้ายากจน 1,600 คนกินข้าวสารวันละ5กระสอบเมื่อก่อนสมัยมาพูดใหม่ๆนั้น 2,000 กว่าคนตอนนี้เหลือ 1,500 คนแล้วกระเกรนใหม่ ก็มาพูดแค่นี้ก็พอสมควรเวลาขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนนะที่ได้ฟังอาจารย์พูดวันนี้ขอให้นำไปคิดขอไว้ขอทวนประโยคหนึ่งว่าสติคือดวงตาปัญญาคือแสงสว่างถ้ามาพร้อมทั้งสองอย่างจะเว้นว่างจากทุกภัยนะโมโตเต็มโลกพุทโธโชคมหาศาลธรรมโมจิตเบิกบานสังโฆกรรมฐานสบายใจขอญาติโยมทุกท่านที่ฟังวันนี้จงประสบแต่ความสุขความสวัสดีหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยมีกินมีใช้ทุกภพทุกชาติร่ำรวยทุกภพทุกชาติมีสติปัญญาดีทุกภพทุกชาติมีสุขภาพแข็งแรงทุกภพทุกชาติบุญกุศลที่ญาติโยมได้พูดดีทำดีคิดดีขอญาติโยมไม่เจ็บไม่จนสวยนานๆแก่จะช้าโดยทุกคนทุกคนขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องวางภาระสังขารด้วยญาณแห่งสติโดยพระวชิระสิกขการหรือพระมหาไพเราะห์ธิตาสีโลวัดสระแก้วจังหวัดอ่างทอง

0: วัสดีย้ำเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีน้องสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพเทระเทียบพงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะเช้านี้เราเปิดเพลงที่ดีแล้วก็มีความหมายให้ฟังกันนะคะบุญล้นของคนไทยค่ะก็มีการจัดงานนะคะทางรัฐบาลค่ะเตรียมที่จะมีการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่4พฤษภาคม2569ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็เชิญชวนค่ะผู้ที่ร่วมงานนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศด้วยแล้วก็รวมถึงนะคะข้าราชการของทางการเมืองข้าราชการของทหารตำรวจแล้วก็ข้าราชการของพลเรือนด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็เรียกว่าหลากหลายหน่วยงานก็เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมงานกันตรงนี้ค่ะเป็นการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่4พฤษภาคมก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีขออภัยนะคะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงของเวลา 18:50 นเป็นต้นไปซึ่งทางรัฐบาลก็รู้ว่าเป็นการเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมกันค่ะเป็นการเฉลิมพระเกียรติและก็ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคลก็คือวันที่4พฤษภาคม2569ก็วันพรุ่งนี้โดยพร้อมเพรียงกันด้วยนะคะแล้วก็ทางกองทัพบกของเราก็มีในส่วนของการจัดงานตรงนี้เหมือนกันนะคะก็วันจันทร์ที่4ค่ะในช่วงของเวลา10:00 น.นะคะกำลังพลของทางกองทบกก็ร่วมกันทำกิจกรรมตรงนี้เหมือนกันค่ะเอาละค่ะช่วงนี้มีรายงานพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะ
1: ราชอาณาจักรไทยสถาบันพระมหากษัตริย์เปรียบประดุจศูนย์รวมจิตใจและธงชัยที่นำพาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นพยันตรายมาทุกยุคทุกสมัยประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานประการหนึ่งนั่นคือพระราชพิธีฉัตรมงคลอันเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนับเป็นมหามงคลสมัยที่ประสบนิกรชาวไทยจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์พระประมุขผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญแห่งแผ่นดินความสำคัญของวันฉัตรมงคลจึงกอบไปด้วยคุณค่า2ประการคือ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และอีกประการหนึ่งคือเพื่อเตือนใจให้ชนชาติไทยตระหนักถึงความสมานฉันท์และการร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในพระราชพิธีฉัตรมงคลพระเสวตฉัตรที่ปรากฏในพระราชพิธีมิได้มีความหมายเพียงเครื่องสูงที่แสดงถึงพระอิสริยยศแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งการคุ้มกล้าคุ้มกระหม่อมประสบนิกรให้ร่มเย็นเป็นสุขประดุจร่มคันใหญ่ที่แผ่ไพศาลไปทั่วทุกภูมิภาคทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบรมราชชนกผ่านโครงการในพระราชดำริและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาต่อประสบนิกรทุกหมู่เหล่าย้อนกลับไปในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูรพระองค์ทรงรับการสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีในวันนั้นเองพระองค์ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการที่แสดงถึงความตั้งมั่นพระราชหฤทัยในการดูแลประสบนิกรของพระองค์ความว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการเปรียบเสมือนความหวังที่ทำให้เราชาวไทยได้รับรู้ถึงน้ำพระราชหฤทัยขององค์พระมหากษัตริย์ว่าบนผืนแผ่นดินขวานทองแห่งนี้จะมีพระองค์คอยดูแลทุกสุขของราษฎรเสมอไปทรงเป็นองค์พระประมุขไทยทุกที่ชาติอยู่ดีมีสุขทุกสถานพระองค์ทรงพระคุณเบ่งบานน้อมคำขานขอพระองค์ทรงพระเจริญ

0: คุณค่ะคุณนุณภาสมัครสมานนะคะกับรายการพิเศษในเช้าวันนี้ด้วยนะคะก็วันชัตรมงคลก็อย่างที่บอกไปนะคะว่ามันมีความหมายตามพจนานุกรมก็คือว่าพระราชพิธีฉลองพระสวิตชัตรแล้วก็วันทำการขึ้นตรงนี้ก็ตรงกับวันบรมราชาพิเศษตรงนี้ด้วยค่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องราวของสำหรับในด้านของการศึกษาของน้องๆสักนิดนึงนะคะก็ในด้านของทางกองทุนนะคะให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาค่ะก็จะมีการเตรียมในด้านของการเปิดกู้ยืมเงินนะคะปีการศึกษา2569ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นการเปิดโอกาสในด้านของการศึกษาให้กับน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่เรียกว่ามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์โดยเฉพาะผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตรงนี้แล้วก็มีกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยหรือไม่ก็เคยได้รับทุนของกสศมาแล้วนะคะรวมถึงการศึกษาในสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศด้วยหรือไม่ก็จะเป็นสาขาวิชาที่ทางกองทุนนะคะมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษตรงนี้พร้อมกับมีการปรับหลักเกณฑ์การคัดกรองรวมถึงการให้การช่วยเหลือตรงตามจุดตามเป้าหมายตรงนี้แล้วก็มีการตอบโจทย์ในด้านของแรงงานด้วยแล้วยังมีในการของการพัฒนาตรงนี้ร่วมด้วยนะคะซึ่งทางกยศ.บอกว่าเป็นการเปิดให้กู้ยืมเงินตรงนี้ประจำปีการศึกษา2569นะคะก็มีการจัดสรรงบตรงนี้เป็นการรองรับนักเรียนนักศึกษานะคะกว่า 780,000 รายค่ะเรียกว่าเป็นการมุ่งในด้านของเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ นักศึกษาที่ขาดแคลนในด้านของทุนทรัพย์ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่ผู้ที่มีรายได้น้อยหรือไม่ก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็นะคะเคยได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาควบคู่กับการสนับสนุนผู้ที่เรียนในสาขาที่มีความต้องการเป็นหลักตรงนี้มีความจำเป็นต่อการพัฒนาที่ของประเทศชาติหรือไม่ก็เป็นสาขาวิชาที่ทางกองทุนเขาส่งเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของแพทย์ก็มีเหมือนกันวิศวกรรมศาสตร์นะคะปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรารู้จักกันก็คือ AI เป็นการเพิ่มโอกาสในด้านของการทำงานนะคะหลังจากที่น้องๆสำเร็จในด้านของการศึกษาตรงนี้แล้วด้วยแต่ว่าทางกยศ.บอกว่าให้ความสำคัญในด้านของการคัดกรองผู้ที่กู้ยืมเงินตรงนี้คุณสมบัติต้องนะคะตรงตามหลักเกณฑ์ที่ทางกองทุนเขามีการตรวจสอบตรงนี้นะคะสามารถที่จะตรวจสอบได้แล้วก็การมีงานทำตรงนี้ทำให้เป็นการบูรณาการร่วมกันกับทางหน่วยงานถือว่าเป็นการถือครองข้อมูลตรงนี้สำหรับนะคะช่วยเหลือในด้านของการตรวจสอบสิทธิ์คุณสมบัติผู้ที่กู้ยืมเงินตรงนี้ด้วยแล้วก็ทำอย่างไรนะคะน้องๆสามารถที่จะเข้าหลักเกณฑ์แล้วก็สามารถที่จะกู้ยืมเงินตรงนี้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าดูแลในด้านของผู้ที่ได้โอกาสให้มันตรงตามจุดตรงนี้ด้วยแล้วก็ยังมีการเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบในด้านของคุณสมบัติเป็นการคัดกรองผู้ที่กู้ยืมเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเปล่าตรงนี้แต่ว่าจะต้องได้รับความยินยอมนะคะเบื้องต้นค่ะสำหรับบิดามารดาผู้ปกครองคู่สมรสด้วยจะต้องมีการยืนยันขออภัยนะคะมีการยืนยันตัวตนผ่านทางแอปของไทย ID ตรงนี้แล้วก็เป็นการนำเอกสารข้อมูลในด้านของสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันของทางรัฐนี่แนบในด้านของเอกสารตรงนี้ไปด้วยนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าถ้าใครในด้านของการศึกษาแล้วก็ผู้ที่มีเงินทุนทรัพย์น้อยนะคะสามารถที่จะเป็นการกู้ยืมเงินตรงนี้สามารถที่จะเรียนได้เหมือนกันค่ะทีนี้มาในด้านของข่าวต่างประเทศสักนิดนึงนะคะในด้านของการศึกษาเหมือนกันค่ะสวีเดนบอกว่ามีการผลักดันในด้านของแผนการเรียนหนังสือสมุดปากกาหลังจากที่มีการเขาบอกว่าทักษะการอ่านหรือไม่ก็การเขียนของเด็กๆเนี่ยมันลดลงตรงนี้ซึ่งทางรัฐบาลของสวีเดนมีการผลักดันในด้านของนโยบายโรงเรียนเนี่ยให้กลับมาในด้านของการใช้หนังสือกระดาษหรือไม่ก็ปากกาในห้องเรียนเนี่ยให้มันมากขึ้นเป็นการแก้ไขปัญหาในด้านของทักษะการอ่านหรือไม่ก็การเขียนของนักเรียนที่ลดลงในช่วงของหลายปีที่ผ่านมาด้วยซึ่งนโยบายตรงนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางที่สำคัญแล้วก็เป็นหลักหลังจากที่ทางสวีเดนเคยเป็นหนึ่งในประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นชั้นนำในด้านของเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีการใช้ในด้านของการศึกษาโดยเฉพาะในช่วงของปลายศตวรรษที่2000หรือไม่ก็ต้นศตวรรษที่2010นะคะซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะมีการเขาเรียกว่า ช้ในด้านของคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็แท็บเล็ตในห้องเรียนเนี่ยมากขึ้นด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลของสวีเดนก็กำลังมีการผลักดันในด้านของแนวคิดเขาเรียกว่าจากหน้าจอสู่หนังสือจะทำกันอย่างไรโดยมีการพยายามในด้านของการลดการใช้จอตรงนี้นะคะสำหรับเด็กเล็กเนี่ยให้มันมากขึ้นพร้อมกับมีการเตรียมออกมาตรการห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนหรือไม่ก็ในกรณีที่เพื่อเป็นการเรียนการสอนตรงนี้โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองคันนานะคะของกรุงสต็อกโฮล์มเป็นเมืองหลวงตรงนี้บอกว่านักเรียนระดับของมัธยมปลายเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาใช้หนังสือหรือไม่ก็เป็นเอกสารที่มันเป็นกระดาษได้มากขึ้นครูนะคะสามารถที่จะเลือกพิมพ์เป็นเนื้อหาเป็นบทตรงนี้สำหรับน้องๆเนี่ยบนกระดาษแล้วก็แจกให้กับนักเรียนตรงนี้เรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นดิจิตอลขณะที่วิชาวิทยาศาสตร์บางห้องเรียนก็เปลี่ยนมาใช้ในด้านของตำราแบบดั้งเดิมก็ว่าได้ซึ่งทางรัฐบาลก็มีเหตุผลว่าการเรียนโดยที่ไม่ใช้หน้าจอเป็นการเพิ่มในด้านของสมาธิแล้วก็เป็นการส่งเสริมทักษะการอ่านมากกว่าในด้านของการใช้ในด้านของจอตรงนี้ด้วยแล้วก็มีการสนับสนุนในด้านของงบประมาณตรงนี้เป็นการจัดซื้อหนังสือเรียนนะคะแล้วก็สำหรับคุณครูด้วยรวมถึงมีการจัดเตรียมเรียกว่าเป็นการปรับหลักสูตรเน้นในด้านของการเรียนผ่านตำรามากขึ้นในปี2028ด้วยนะคะส่วนในด้านของนักวิชาการบางส่วนนะคะก็บอกว่ามีการระบุในด้านของการใช้หน้าจอเนี่ยมันมากเกินไปทำให้เด็กขาดสมาธิแล้วก็ส่งผลต่อการพัฒนาของสมองด้วยขณะเดียวกันในการของด้านการวิจัยนะคะงานบางชิ้นส่วนเขาบอกว่าอาจจะมาจากหน้าจอเนี่ยทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ยากกว่าที่เรามีการอ่านในกระดาษก็ว่าได้แล้วก็รายงานของทางองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาตรงนี้เขาบอกว่าแม้ว่าเครื่องมือดิจิตอลเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ก็จริงแต่ว่าการใช้งานที่มันมากเกินไปโดยเฉพาะเกินความจำเป็นโดยเฉพาะในด้านของวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งมันมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่มันลดลงตรงนี้ด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามภาคธุรกิจหรือไม่ก็ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีก็เป็นการออกมาแสดงความกังวลว่าแนวทางดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้นักเรียนขาดทักษะในด้านของดิจิตอลที่มันมีความจำเป็นในโลกของอนาคตด้วยแต่ว่ามีการประเมินด้วยนะคะว่าเกือบ 90% ของอาชีพในอนาคตก็คงจะต้องอาศัยในด้านของทักษะดิจิตอลอยู่ก็ว่าได้แต่ว่านอกจากนี้นะคะก็ยังมีข้อมูลในด้านของข้อกังวลตรงนี้เกี่ยวกับเรียกว่าเป็นความเหลื่อมล้ำเนื่องจากว่าเด็กจากครอบครัวที่เรียกว่ามีฐานะที่ดีนะคะยังสามารถที่จะเข้าถึงในด้านของเทคโนโลยีแล้วก็มีการเรียนรู้ในด้านของดิจิตอลเนี่ยมากกว่าเด็กที่มีรายได้น้อยแล้วก็ฐานะทางครอบครัวด้วยนะคะแม้ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้แต่ว่าทางรัฐบาลสวีเดนก็ยืนยันด้วยนะคะว่าการเสริมสร้างทักษะในด้านของการอ่านหรือไม่ก็การเขียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็มีเป็นอะไรที่มีการเชื่อมโยงว่านโยบายดังกล่าวนี้สามารถที่จะเป็นการกระตุ้นในด้านของการศึกษาได้ในระยะยาวตรงนี้ก็ว่าได้นะคะ
1: วันนี้อากาศร้อนจังเลยค่ะร้อนจนรู้สึกเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้น
2: ท้องฟ้าเริ่มมืดลมก็แรงขึ้นแบบนี้นี่แหละสัญญาณของพายุฤดูร้อน
1: เมื่ออากาศร้อนชื้นลอยตัวขึ้นไปเจอกับอากาศเย็นจะเกิดเมฆก้อนใหญ่และกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองค่ะ
2: ลมแรงมากเลยค่ะมีทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องและฝนตกหนักเวลามีพายุแบบนี้เราควรอยู่ในที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงต้นไม้ใหญ่และไม่อยู่ที่โล่งนะคะพายุฤดูร้อนมาเร็วไปเร็วแต่เราต้องรู้ทันและป้องกันตัวให้ปลอดภัยนะคะ
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะช่วงนี้ค่ะก็หลายๆคนนะคะก็เรียกว่าหยุดงานกันแล้วก็พรุ่งนี้อีก1วันด้วยนะคะก็ถ้าเดินทางกันไปท่องเที่ยวในช่วงไหนนะคะก็การทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะกระทรวงคมนาคมก็แจ้งนะคะว่ามีการปรับปรุงในด้านของการเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสดแล้วก็มีการติดตั้งหรือไม่ก็เป็นการทดสอบระบบค่าเก็บผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติที่ด่านเก็บทางพิเศษของพระโขนงแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทางด่วนพิเศษฉลองรัฐช่องทางที่1ก็ตรงนี้นะคะมีความจำเป็นจะต้องมีการปิดการจราจรช่องทางตรงนี้ค่ะก็ตั้งแต่เมื่อวันที่27เมษายนจนถึงวันพรุ่งนี้วันที่4พฤษภาคม ถึงช่วงเวลาของ5นาฬิกานะคะก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกไว้ด้วยค่ะหรือไม่ก็ถ้าเดินทางกันอย่างไรนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก็ได้นะคะว่าที่หมายเลข0814980280นะคะก็ลองดูนะคะว่าบางคนอาจจะเดินทางไปในช่องทางของทางพิเศษพระโขนงหรือไม่ก็พิเศษฉลองรัฐช่องทางที่1ตรงนี้นะคะก็มีการปิดเส้นทางค่ะก็ต้องดูสักนิดนึงนะคะแต่ว่าทางด่วนมอเตอร์เวย์เขาบอกว่า M6 นะคะมีการสั่งห้ามนะคะ5ประเภทที่มีการวิ่งเด็ดขาดตรงนี้ถ้ามีใครฝ่าฝืนถือว่ามีโทษเหมือนกันค่ะก็สายเดินทางก็จะต้องดูตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าทางด่วนพิเศษหมายเลข6นะคะ M6 ที่เรารู้จักกันนะคะเป็นเส้นทางยอดฮิตที่เป็นเส้นทางที่หลายคนก็คงจะต้องเดินทางกันบางปะอินโคราชซึ่งล่าสุดนะคะมีการออกกฎเหล็กตรงนี้มาเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็ห้ามในด้านของยานพาหนะบางประเภทใช้เด็ดขาดตรงนี้ก็จะเป็นใครบ้างนะคะบอกว่าทางหลวงพิเศษหมายเลข6ตรงนี้นะคะก็ในช่วงของบางปะอินนครราชสีมาหรือไม่ก็โคราชค่ะห้ามในด้านของยานพาหนะบางประเภทขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของรถจักรยานยนต์รถยนต์นะคะรถ3ล้อหรือไม่ก็จะเป็นรถยนต์3ล้อค่ะยานพาหนะที่ใช้แรงคนหรือไม่ก็สัตว์รถบรรทุก6ล้อขึ้นไปแต่ว่าก็มีข้อยกเว้นด้วยนะคะว่ารถที่ได้รับอนุญาตเพื่อภารกิจนะคะเป็นงานจราจรงานกู้ภัยหรือไม่ก็เป็นงานช่วยเหลือแบบฉุกเฉินค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนเส้นทางก็จริงนะคะขอให้ผู้ที่ใช้ทางปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ก็เป็นเค้าเรียกว่าตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยเพราะว่าทุกชีวิตก็ถือว่าเป็นมิตรทุกเส้นทางด้วยนะคะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก็ได้ค่ะที่หมายเลข1193นะคะว่าเราจะเดินทางไปแบบนี้เป็นรถแบบนี้สามารถที่จะใช้เส้นทางตรงนี้กันได้หรือเปล่านะคะหรือไม่ก็ถ้าเดินทางกันอย่างไรนะคะหลายๆคนก็ไม่ได้ไปในพื้นที่ของต่างจังหวัดนะคะถ้าอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะก็ถ้าเดินทางกันอย่างไรก็ทางกทม.บอกว่านะคะมีการเปิดให้นะคะบริการห้องหลบร้อนค่ะกว่า300แห่งทั่วกรุงนะคะเป็นการพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มในด้านของเครื่องปรับอากาศฟรีสำหรับประชาชนนะคะโดยเน้นสถานที่ราชการนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตศูนย์บริการของสาธารณะหรือไม่ก็ห้องสมุดเปิดให้บริการตั้งแต่ในช่วงของที่อากาศแบบร้อนจัดจริงๆก็คือในช่วงของเวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกาเป็นการป้องกันในด้านของบางคนอาจจะป่วยนะคะเป็นฮีทสโตรกตรงนี้สามารถที่จะเช็คในด้านของพิกัดข้อมูลตรงนี้ก็ได้นะคะที่มันใกล้ๆตรงนี้ค่ะก็สามารถที่จะดูกันได้นะคะลองเข้าไปดูกันได้ที่กรีนแบงคอกตรงนี้นะคะลองดูว่าใกล้กับที่ตัวเองทำงานกันไหมหรือไม่ก็เดินทางอะไรตรงนี้หรือเปล่านะคะสถานที่ราชการไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตอย่างที่บอกไป50เขตศูนย์บริการสาธารณสุขหรือไม่ก็ที่โรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานครนะคะหรือไม่ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นจุดหลบร้อนเป็นเอาท์ดอร์ก็ที่สวนสาธารณะ15นาทีนะคะก็ลองเข้าไปดูนะคะว่าจะเป็นตรงไหนนะคะเป็นต้นไม้อะไรแบบนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปหลบกันได้หรือไม่ก็จะเป็นศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปขอความช่วยเหลือตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะก็เปิดบริการให้ก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา10นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกาค่ะก็ต้องดูสักนิดนึงนะคะว่าจะเป็นกันอย่างไรค่ะแล้วก็นะคะใครที่สนใจในด้านของนักเรียนนะคะก็ก้าวสู่เส้นทางพยาบาลของทางกองทบกไปด้วยกันนะคะกับของวิทยาลัยพยาบาลกองทบกค่ะก็รู้ว่าเป็นโอกาสของคุณมาถึงแล้วนะคะใครที่สนใจนะคะเรียนนะคะนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลของทางกองทบกค่ะเป็นรุ่นที่45แล้วนะคะก็สมัครกันได้จนถึงวันที่24พฤษภาคมค่ะหรือไม่ก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้ที่เว็บไซต์ของ www.rtanc.com นะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าที่วิทยาลัยพยาบาลของทางกองทัพบกค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่นะคะน้องๆ อยากจะเข้ามาสู่เส้นทางตรงนี้นะคะก็อายุนะคะ 18-29 ปีค่ะน้ำหนักนะคะไม่น้อยกว่า44กิโลกรัมส่วนสูงนะคะไม่ต่ำกว่า155เซนติเมตรค่ะนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าถ้าใครสนใจนะคะสำหรับน้องๆที่เป็นผู้หญิงค่ะหรือไม่นะคะถ้าใครที่เรียนจบแล้ว

ติมกันก็ได้ค่ะที่หมายเลข0381184444ต่อกันที่หมายเลข120นะคะก็ลองเข้าไปดูนะคะที่เว็บไซต์ของ www.suthailand.org นะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าถ้าใครสนใจก็จะเป็นเจ้าพนักงานนะคะทั่วไปนะคะของทางโครงการตรงนี้ค่ะก็เป็นพนักงานภูมิทัศน์หรือไม่ก็สวนพืชค่ะเจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยอนามัยตรงนี้ก็เป็นช่างโยธาช่างกลหรือไม่ก็เป็นสัตวแพทย์นะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามหรือไม่ก็คลิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์กันก็ได้หรือไม่นะคะก็ทางกรมการจัดหางานรับสมัครชายไทยไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นนะคะเป็นครั้งที่3แล้วในอุตสาหกรรมของการผลิตหรือไม่ก็เป็นการก่อสร้างสมัครแบบออนไลน์ได้ฟรีนะคะครั้งที่1นี่ก็หมดเขตการวันที่31พฤษภาคมนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าถ้าใครสนใจค่ะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่สายด่วนกันก็ได้ค่ะกรมการจัดหางานที่หมายเลข1506กด2นะคะก็ลองดูก็แล้วกันถ้าใครที่สนใจอยากจะไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็วันหยุดแบบนี้ค่ะอยากจะเชิญชวนนะคะไปหลบลมร้อนกันนะคะชวนกันไปย้อนยุคกันที่บางปูค่ะไปชมพระอาทิตย์ตกดินนะคะไปดูนกนางนวลกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเขาเรียกว่าแบบสุดชิลเตรียมชุดกันแบบย้อนยุคกันไปก็ได้นะคะไปชมพระอาทิตย์ตกดินไปดูนกนางนวลกันไปดูนะคะชิมอาหารอร่อยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างค่ะไปฟังดนตรีกันแบบสดๆแบบเพลินๆด้วยในบรรยากาศแบบคลาสสิกเสมือนกับเราพาตัวนี้ไปอยู่ในสมัยเขาเรียกว่าเป็น80หรือไม่ก็90จัดเต็มกันนะคะแบบ11วันในโซนร้านค้านะคะมีร้านอาหารอะไรที่มากมายแล้วก็ไปนั่งกันแบบชิวๆก็ว่าได้ค่ะจัดงานกันจนถึงวันที่10พฤษภาคมนะคะก็เปิดประตูกันแบบเขาเรียกว่าเป็นช่วงเย็นๆนะคะ16นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกาค่ะที่สถานตากอากาศบางปูที่จังหวัดสมุทรปราการก็ใกล้กับพื้นที่กรุงเทพนะคะแต่งตัวกันไปแบบสุดชิลกันตรงนี้ค่ะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะรักเธอณบางปูสำหรับเช้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตลอด
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 9:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับจังหวัดนราธิวาสประกาศด่วนที่สุดตั้งรางวัลนำจับคนเผาป่า 50,000 บาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิ
5: และอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตรา5มา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
5: ฉายอมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
5: ยาหอมเทพจิตรา5มา
4: อมแล้วชื่นใจ

วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: มาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์รถเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าวว้าว
1: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งยกระดับสกัดไฟป่าลงโทษคนเผาเพิ่มรางวัลนำจับ 50,000 บาทคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสโพสต์ข้อความระบุด่วนที่สุดตั้งรางวัลนำจับคนเผาป่า 50,000 บาทประกาศยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเผาป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างเข้มข้นหลังพบสถานการณ์ไฟป่าเกิดขึ้นหลายจุดสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ป่าเกือบ100ไร่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเป็นวงกว้างขณะที่จังหวัดนราธิวาสได้ประกาศห้ามเผาเด็ดขาดในทุกกรณีตั้งแต่วันที่1ถึง31พฤษภาคมนี้จึงประกาศมาตรการขั้นสูงสุดจับจริงดำเนินคดีจริงไม่มีข้อยกเว้นโดยปรับเพิ่มเงินรางวัลผู้นำจับการกระทำผิดจาก 10,000 บาทเป็น 50,000 บาทสำหรับผู้แจ้งเบาะแสจนสามารถจับกลุ่มผู้ลักลอบจุดไฟเผาป่าทั้งนี้จังหวัดยังได้ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเฝ้าระวังทั้งการบินลาดตระเวนโดยโดรนซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรการของจังหวัดมีโทษปรับสูงสุด2ล้านบาทจำคุก20ปีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบผู้มีพฤติกรรมลักลอบจุดไฟเผาป่าให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่หรือโทรสายด่วนดำรงธรรม1567ทันทีธนาคารเหลี่ยมทองรายงาน
2: สวนสัตว์นครราชสีมาภายใต้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเปิดตัวสมาชิกใหม่หมูแดงลูกฮิปโปแคร์เพศเมียหลานของหมูเด้งฮิปโปชื่อดังที่เคยสร้างกระแสความนิยมในวงกว้างโดยผลการตั้งชื่อมาจากการโหวตออนไลน์ของประชาชนซึ่งมีผู้ร่วมเสนอชื่อจำนวนมากลูกฮิปโปแคร์ตัวนี้เกิดเมื่อวันที่22มีนาคม2569ที่สวนสัตว์นครราชสีมาโดยมีน้ำหนักแรกเกิด5กิโลกรัมและมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ต่อมาเปิดโหวตชื่อซึ่งหมูแดงได้รับคะแนนสูงสุดกว่า 3.5 แสนเสียงจากผู้ร่วมโหวตรวมประมาณ 3.7 แสนเสียงมากกว่าชื่ออื่นอย่างหมูหวานหมูหยองหมูนุ่มและหมูยอปัจจุบันหมูเด้งมีอายุประมาณ1เดือนน้ำหนักเพิ่มเป็น14กิโลกรัมและมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณสมรักษ์วัฒนาสิริครับ
4: โจรสลัดโซมาเลียบุกปล้นเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งนอกชายฝั่งเยเมนและกำลังนำเรือกลับไปยังโซมาเลียถือเป็นเหตุโจรสลัดปล้นเรือครั้งที่2ในรอบ10วันเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพอิหร่านออกมาเตือนว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปะทะกันครั้งใหม่กับสหรัฐนั้นยังคงมีสูงท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นหลังจากผู้นำสหรัฐแสดงความไม่พอใจต่อข้อเสนอเจรจาล่าสุดของอิหร่านพร้อมส่งสัญญาณขู่ใช้กำลังจีนยืนยันไม่ยอมรับและจะไม่ปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐซึ่งบังคับใช้กับบริษัท5แห่งที่บริหารโรงกลั่นน้ำมันขนาดเล็กซึ่งสหรัฐระบุว่าซื้อน้ำมันจำนวนมากจากอิหร่านรัฐบาลเยอรมนีระบุว่าแผนการถอนทหารสหรัฐ 5,000 นายออกจากเยอรมนีควรจะกระตุ้นให้ชาวยุโรปเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการป้องกันประเทศของตนเองให้มากขึ้นหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐได้แสดงท่าทีกดดันความสัมพันธ์ระหว่าง2ฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกอีกครั้งสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
5: เป็นเรื่องปกติแต่ผิดแล้วควรปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
2: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย
3: EFM Playlist Non-Stop
4: สวัสดีครับถ้าใครไม่ดีกวินดีนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk Aromi
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุ
4: ระ
3: และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอ้ออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: โอหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
8: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
9: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
10: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
11: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
12: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
13: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
14: สวัสดีวันอาทิตย์ชีทเดย์นี้ออกไปให้รางวัลตัวเองด้วยการกินของอร่อยๆโดยไม่ต้องรู้สึกผิดกันนะครับ
15: สวัสดีครับพวกเรา Full Step ครับ
16: ผมตังครับ
17: ผมไตรครับ
18: ผมมาร์คครับ
19: ผมดังครับ
15: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ่กิน

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: ปอบคอนปอบปอบคอนเอปอบคอนปอบปอบ

0: ดิสโทเปียคอนเสิร์ตโซเอาทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมาเพลย์ดิสที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอ็นโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคไลฟ์งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
1: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน

0: EFM Fandom Live
1: กลับมากับ EFM Fandom Live นะคะวันนี้เราอยู่กับลูกหมีซอนยาสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
1: ผ่านอะไรมาเยอะมากอยากให้พูดอะไรถึงกันและกันหน่อยว่าในฐานะที่เราก็เป็นมือกันมาแต่วันแรก
2: ก็เก่งมากเลยวันนี้ก็เก่งมาก
4: วันนี้เก่งมากเหมือนก
2: ัน เราสัญญาว่าเราจะชมกันบ่อยๆแล้วก็เราสัญญาว่าเราจะแบบนึกถึงกันบ่อยๆแล้วกันค่ะ
4: ยืนยันคำเดิมตั้งแต่วันแรกคือพอเป็นหมีแล้วอะไม่ว่าเรื่องอะไรมาเหอะแล้วไม่กลัวอะไรเลยคือแบบพร้อมสู้ไปด้วยกัน
2: น่ารักมาก

0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิดคณินบุญประเสริฐครับช่วงปลายฤดูร้อนอากาศแปรปรวนโดยสัปดาห์นี้จะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอากาศร้อนและมีรายงานเหตุเฮลิคอปเตอร์ยังไม่ทราบของหน่วยงานใดตกในพื้นที่สมุทรปราการสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
9: แบบนี้ต้องกุ้งกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
10: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทานรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: เมื่อเวลา 9:10 น.เพจข่าวสารเมืองปราการรายงานเหตุด่วนรับแจ้งมีเฮลิคอปเตอร์ยังไม่ทราบของหน่วยงานใดตกลำปั๊มปตท.ใกล้เคียงสถานีศูนย์ซ่อม BTS ถนนสุขุมวิทในพื้นที่สมุทรปราการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่และค้นหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ช่วงปลายฤดูร้อนอากาศแปรปรวนโดยสัปดาห์นี้จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงและมีอากาศร้อนติดตามกับคุณบุญรอดพันธุมณีครับ
12: วันนี้ไทยตอนบนอากาศร้อนและร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคกลางแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งเพราะความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมและมีลมทะเลพัดพาความชื้นขึ้นมาปะทะกับอากาศร้อนขอให้ดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่ร้อนขึ้นและหลีกเลี่ยงการตากแดดเป็นเวลานานรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้อากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด39องศาเซลเซียสส่วนวันที่4ถึง5พฤษภาคมไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่เพราะอากาศเย็นที่แผ่ลงทะเลจีนใต้ทำให้มีลมทะเลพัดขึ้นมาปะทะกับอากาศร้อนและวันที่6ถึง9ไทยตอนบนฝนจะลดลงอากาศร้อนขึ้นขณะที่ภาคใต้ช่วงวันที่3ถึง5พฤษภาคมจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงวันที่6ถึง9ฝนจะตกหนักจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่างขอให้ระวังฝนตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้บุญรอดพันธุมณีรายงานค่ะ
4: คลื่นความร้อนทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีและเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดติดตามได้ในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
13: รู้ทันภัยพิบัติ
14: คุณผู้ฟังเค
13: คยไหมคะเดินออกจากบ้านแค่5นาทีเหงื่อออกเหมือนเพิ่งวิ่งมาเลยนี่อาจจะไม่ใช่แค่อากาศร้อนธรรมดาแต่มันคือคลื่นความร้อนที่กำลังแรงขึ้นทุกปีในกรุงเทพมหานครค่ะคลื่นความร้อนก็คือช่วงที่อุณหภูมิสูงผิดปกติต่อเนื่องกันหลายวันไม่ใช่แค่อากาศร้อนนะคะแต่ว่ามันร้อนสะสมทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนทำให้ร่างกายระบายความร้อนไม่ทันทำไมเราถึงรู้สึกว่ามันร้อนขึ้นทุกปีนอกจากโลกร้อนแล้วเมืองอย่างกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยค่ะมีสิ่งที่เรียกว่าเกาะความร้อนตึกคอนกรีตถนนดูดความร้อนตอนกลางวันทั้งนั้นเลยค่ะแล้วมันก็คลายออกมาตอนกลางคืนทำให้ช่วงกลางคืนยังร้อนนอนก็ไม่สบายตัวคลื่นความร้อนไม่ใช่แค่เหงื่อออกแต่ว่ามันเพิ่มความเสี่ยงฮีทสโตรกหน้ามืดวูบหมดสติโดยเฉพาะคนที่ทำงานกลางแจ้งเด็กและผู้สูงอายุค่ะบางคนอาจไม่รู้ตัวจนสายเกินไปวันนี้เรามีวิธีรับมือกับความร้อนมาฝากกันที่สำคัญเลยดื่มน้ำบ่อยๆนะคะแม้ว่าเราไม่หิวน้ำก็ตามเลี่ยงแสงแดดจัดช่วงเที่ยงช่วงบ่ายใส่เสื้อผ้าระบายอากาศได้ดีถ้ารู้สึกเวียนหัวรีบหาที่เย็นอยู่ทันทีนะคะเพราะว่าในวันที่อากาศร้อนจัดความร้อนไม่ใช่แค่ความไม่สบายตัวแต่มันคือภัยเงียบใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดค่ะ
4: สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันที่2ถึง3พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 11:00 นและวันที่10พฤษภาคม2569งดเข้ากราบพระบรมศพตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานและพระราชพิธีชาตรมงคลณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบรมมหาราชวัง
14: ได้เวลาคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงานกันอีกครั้งด้วยการปิดไฟที่ไม่จำเป็นถอดปลั๊กอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานทุกครั้งหลังเลิกงานปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพอากาศศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยร่วมผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 นอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
15: สังคมจะปลอดภัยเมื่อห่างไกลยาเสพติด
16: ด้วยความห่วงใยจากททบ. FM 94 MHz
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สิ่งที่กำลังจะมาถึงย่อมดีกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วแน่นอน
3: สวัสดีครับผมทิกเกอร์อาชิระนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: รู้งานบายพี่งานดี
7: พี่งานดีคะหนูเป็นเด็กจบใหม่ที่กลัวการสัมภาษณ์งานพอมีวิธีสร้างความมั่นใจไหมอะคะ
6: ไม่ต้องกลัวครับเด็กจบใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ความตื่นเต้นถือว่าปกติเลยพี่แนะนำว่าหาคนช่วยฝึกซ้อมมีต้นแบบที่ดีที่สำคัญความมั่นใจต้องมาจากตัวเองก่อนและความสำเร็จจะตามมาแน่นอนครับถ้าใจพร้อมเริ่มหางานได้เลยที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Jobs DB
7: มั่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่งานดี
6: อย่าลืมว่าหางานที่ใช่ต้องที่ Jobs DB by Seek
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฝดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: สวัสดีวันอาทิตย์ก่อนเริ่มสัปดาห์ใหม่ลองเขียน3สิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในสัปดาห์นี้ดูนะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: You know what it is? The artists

ไงเดี๋ยวก็เลยแม้ alright ไม่ต้องสงสัยเธอไม่ต้องคิดมากลองมาคบกันฉันจะน่ารักจนเธอละใจอ่อนยังไงเธอก็เจอฉันโอเคโอเ

ใครจะรู้ว่าก่อนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนี้ต้องผ่านการออดิชั่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 70เผือกอาร์ตโบพาเรียนรู้เส้นทางกว่าจะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสมัครยังไงการคัดเลือกเข้มข้นแค่ไหนมีสวัสดิการอะไรดีๆบ้างใครฝันอยากเป็นอาจารย์ดูพร้อมกัน7พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Deep Dreams Come True ทุกความฝันเป็นจริงได้ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกิน

0: งทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Persess Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ

0: ะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินโนนะ
1: EFM Playlist of the Week Champ of the Month ประจำเดือนเมษายน Number 1แอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงวรันธร Featuring Fellow Fellow เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอคุณกับ

ทางฝั่งสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM News

0: EFM News EFM News
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับนิดาโพเผยผลสำรวจคนใต้ว่าไงโครงการแลนด์บริดจ์จะมาแล้วและเหตุเฮลิคอปเตอร์ไม่ทราบต้นสังกัดประสบอุบัติเหตุตกพื้นที่สมุทรปราการล่าสุดมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3 รายสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
2: อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเหตุเฮลิคอปเตอร์ที่ยังไม่ทราบต้นสังกัดประสบอุบัติเหตุตกบริเวณหลังปั๊มน้ำมันปตท.ใกล้ซอยบางเมฆขาวตำบลไทยบ้านจังหวัดสมุทรปราการซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ติดกับศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า BTS ถนนสุขุมวิทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยยืนยันพบผู้ได้รับบาดเจ็บแล้ว3รายขณะนี้กำลังเร่งระดมกำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และสกัดกั้นเพลิงเพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อนมาต่อที่นิดาโพเผยผลสำรวจคนใต้ว่าไงโครงการแลนด์บริดจ์จะมาแล้วโดยกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่เคยได้ยินเรื่องนี้แต่มีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคุณยุวธิดาภูคำนวณในเงินครับ
3: ศูนย์สำรวจความเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลสำรวจเรื่องคนใต้ว่าอย่างไรโครงการแลนด์บริดจ์จะมาแล้วทำการสำรวจประชาชนใน14จังหวัดคือชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงสุราษฎร์ธานีสงขลากระบี่ตรังพังงาภูเก็ตระนองสตูลนราธิวาสปัตตานีและยะลาอ้างอิงตามประกาศนโยบายการบริหารงานและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเรื่องการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดหลังจากที่มีการเปิดเผยว่าโครงการแลนด์บริดจ์จะดำเนินการต่อเนื่องโดยมีการสำรวจประชาชนถามถึงความเข้าใจในเรื่องนี้โดยประชาชนส่วนใหญ่ 54% ระบุว่าเคยได้ยินเรื่องแลนด์บริดจ์แต่เข้าใจเพียงเล็กน้อยเท่านั้นรองลงมา 26% เคยได้ยินพอเข้าใจอยู่บ้างขณะที่ 10% เคยได้ยินและเข้าใจดีมากขณะเดียวกันมี 7% ที่ไม่เคยได้ยินใดๆเลยและไม่เข้าใจเกี่ยวกับโครงการอย่างไรก็ตามเมื่อสอบถามผู้ที่เคยได้ยินเรื่องนี้ที่เข้าใจดีมากเกี่ยวกับโครงการนี้มองว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางบกและทางทะเลจะเพิ่มมากขึ้นรองลงมาคือไม่กังวลใจใดๆ 33% ขณะเดียวกันเรื่องของการทุจริตและความไม่โปร่งใสของโครงการก็เป็นสิ่งที่ประชาชนกังวลรวมไปถึงความคุ้มค่าในระยะยาวการต่อต้านจากชุมชนและคนในพื้นที่หรือคนใต้จะได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้กันแน่อย่างไรก็ตามได้มีการสอบถามประชาชนที่เข้าใจถึงโครงการนี้ว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการดำเนินการโครงการแลนด์บริดจ์ประชาชนส่วนใหญ่ 34% ระบุว่าเห็นด้วยรองลงมา 33% ค่อนข้างเห็นด้วยและ 19% ไม่เห็นด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: การส่งชุดแพทย์เคลื่อนที่ล่องเรือไปตามแม่น้ำเมยเพื่อตรวจรักษา

0: กให้ชาวไทยภูเขาและเหล่านักรบชุดดำบนดอยสูงริมตะเข็บชายแดนไทยและเมียนมาในพื้นที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวริยะเจริญตาครับ
1: ทหารมาแล้ว
2: บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติมณฑลทหารบกที่31ได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่35ฝ่าข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์เดินทางด้วยเรือหางยาวล่องไปตามลำน้ำเมยเป็นเวลากว่า50นาทีไปยังโรงเรียนบ้านแม่ลอและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงซึ่งอยู่แนวชายแดนห่างไกลในพื้นที่ตำบลท่าสองยางอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมและแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์แก่เด็กนักเรียนรวมถึงประชาชนในพื้นที่สอนการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างเกราะป้องกันร่างกายที่แข็งแกร่งและทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานขณะเดียวกันยังดำเนินภารกิจอนุรักษ์กำลังรบโดยลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการบ้านแม่ลอและฐานปฏิบัติการแม่เวยของกองร้อยทหารผ่านที่3502ดูแลสวัสดิภาพกำลังพลแนวหน้าตรวจคัดกรองโรคมาเรียการประเมินสุขภาพจิตเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงานถือเป็นการสะท้อนนโยบายของกรมแพทย์ทหารบกที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยจันทรารายงาน
3: ทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีค่ามากกว่าสิ่งที่มีมาในอดีต
2: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันอาทิตย์เล่นเกมที่ชอบวันละนิดช่วยผ่อนคลายสมองที่เครียดได้นะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
5: หนูเพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปอะค่ะทุกวันนี้เวลาที่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบหนึ่งที่นึกถึงแล้วมันก็ร้องไห้ออกมาเหมือนจะเข้าใจทุกอย่างแต่บางทีก็รู้สึกเหมือนมันยอมรับอะไรไม่ได้เลย
6: สิ่งหนึ่งพี่อยากบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบหายจะคิดถึงก็คิดถึงให้เต็มที่เลยคิดถึงคุณพ่อให้ดีที่สุดเลยจะร้องไห้หรือจะอะไรพี่คิดว่าเราสามารถให้เวลากับตรงนั้นได้สิ่งที่จะทำให้จะคิดถึงแล้วร้องไห้แล้วเป็นรอยยิ้มอ่ะพี่ว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเยียวยาเรามาก
7: ๆพุทธท็อปพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
9: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ดิสโทเปียคอนเสิร์ตโซเอาทุ่มที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000 ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมาเพลย์ดิสที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอ็นโดรฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคไลฟ์งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
1: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน

0: ที่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
2: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
3: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
4: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
5: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
6: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: จสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา12นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับโฆษกรัฐบาลเผยรัฐบาลขยายความร่วมมือไทยสหรัฐกวาดล้างคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์ดันไทยสู่เทียร์หนึ่งป้องกันการค้ามนุษย์สักครู่กลับมาติดตามครับ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงถูกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
2: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: เมื่อลำไส้ดีชีวิตก็แฮปปี้ดีโทบีดูแลตัวเองให้ดีในทุกวันเลือกดีโทบีมีโปรไบโอติกเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะดีโทบี
4: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: โฆษกรัฐบาลเผยรัฐบาลขยายความร่วมมือไทยสหรัฐกวาดล้างคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์ด้านไทยสู่เทียนหนึ่งป้องกันการค้ามนุษย์คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้มีการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติโดยมีผลงานใหญ่ของไทยคือการดำเนินการยึดอายัดทรัพย์นายเบนสมิธกับพวกรวมมูลค่า 20,000 กว่าล้านและมีการขยายผลเพิ่มเติมอีกทั้งมีการทลายเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพบผู้ถูกบังคับใช้แรงงานมากกว่า 10,000 คนจากหลายสัญชาติที่ถูกหลอกลวงโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้กวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายค้ามนุษย์ตามแนวชายแดนทั้งในและนอกประเทศอย่างต่อเนื่องจะไม่ยอมให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านของกระบวนการอาชญากรรมเหล่านี้ล่าสุดมีการร่วมมือหารือกันระหว่างไทยกับสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีโดยหน่วยงานไทยได้มีการดำเนินการยกระดับหารือกับหน่วยงานในสหรัฐร่วมมือกันเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติโดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานเชิงลึกซึ่งสหรัฐเองก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายจำนวนมากคิดเป็นมูลค่ามากถึง 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 190,000 ล้านบาททั้งนี้นโยบายรัฐที่จะเข้าสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังเชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถตั้งเป้ายกระดับสถานะการประเมินการค้ามนุษย์อยู่ที่เทียร์2ต่อเนื่องมา4ปีสู่เทียร์1เพื่อที่จะเสริมศักยภาพประเทศไทยและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมเปิดตัวระบบใหม่ที่จะใช้ในการเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศมากกว่า10ประเทศในการป้องกันและปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกระบวนการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: และมาติดตามสรุปข่าวกีฬาที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
7: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเตรียมนำกฎกติการรูปแบบใหม่มาใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026หลังเสร็จสิ้นการประชุมพิเศษของคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลนานาชาติหรือ IFAB ที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาพร้อมทั้งได้อนุมัติการปรับกติกา2ข้อสำคัญเพื่อควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเตะในสนามโดยหนึ่งในกฎที่ถูกจับตามองมากที่สุดได้แก่ผู้เล่นที่ใช้มือหรือเสื้อปิดปากระหว่างการมีปากเสียงกับคู่แข่งอาจจะถูกผู้ตัดสินแจกใบแดงได้ทันทีด้านก้องสมเกียรติจันทรายอดนักบิดหัวใจชาวไทยสกัดทีม Honda HRC พร้อมหวนกลับมาสร้างผลงานได้อีกครั้งหลังผ่านการตรวจสภาพร่างกายและได้รับไฟเขียวจากทีมแพทย์ให้ลงแข่งขันในศึก World Superbike Championship 2026สนามที่4ที่บาเลนตันปาสกิประเทศฮังการีระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคมโดยก่อนหน้านี้เจ้าของรถหมายเลข35ได้ถอนตัวจากการแข่งขันที่สนามTT Circuit Assen ประเทศเนเธอร์แลนด์เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บบริเวณต้นขาในรอบฝึกซ้อมขณะที่รถถังจิตเมืองนนท์ยอดนักชกของชาวไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทหมดโอกาสก้าวขึ้นสู่บัลลังก์แชมป์โลกอีกครั้งหลังเปิดศึกรีแมตช์ชิงเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทเฉพาะการก่อนจะพลาดท่าพ่ายที่ TKO ทาเครุยอดนักชกซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นในยกที่5ส่งผลให้ทาเครุปิดฉากเส้นทางนักสู้บนผืนผ้าใบอย่างสวยงามพร้อมกับเข็มขัดแชมป์โลกและได้รับเงินโบนัสก้อนโตจำนวน15ล้านเยนหรือประมาณ3ล้านบาทเป็นรางวัลจากความสำเร็จสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
8: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: จงทำงานเพื่อความฝันไม่ใช่แค่เพื่อเงินเดือน
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
2: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีครับผมเป็นบริษัท SME กำลังหาพนักงานใหม่แต่ยังไม่เจอคนที่ตรงใจเลยผมพลาดตรงไหนครับเนี่ย
0: ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับทั้งตำแหน่งที่หาจุดเด่นองค์กรคู่แข่งหรือช่องทางประกาศรับสมัครแต่ถ้า Job Description ชัดเจนดึงดูดใจผู้สมัครได้มากขึ้นลองเข้าไปที่ JobsDB by Seek เรามี AI Ad Writing ช่วยให้เขียนประกาศงานง่ายขึ้นหาคนทำงานที่ตรงใจได้แน่นอนครับ
1: น่าสนใจมากเลยครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ฉันได้แล้ว
4: ผมก็ได้
3: ป้าก็ได
5: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปใหม่โมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: การทำงานประจำที่ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีรายได้สูงม
2: ัน
1: ก็ดีมากแต่ว่า
3: เยอะแต่ต้องแลกกับชีวิต
4: มันไม่เครียดหรอกเธอ
1: เครียดก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะก็ต้องทำงาน
2: หาความสุขยังไงบนแท่นขุดเจาะ
1: เราก็คิดว่าเราแบบเราเก่งมากเราแอชชีฟอะไรได้วันนึงเราเก่งมากคือเราโฟกัสแค่เรื่องของเราอะค่ะถ้าเราไปดิสแทคชั่นหรือว่าไปเครียดอย่างอื่นมันเครียดมันก็ไม่ช่วยอะไรอะไปอยู่นั่นความอดทนก็ต้องสูงการสื่อสารเรื่องภาษาอังกฤษถ้าได้ดีอะมันจะ
2: ช่วยได้เยอะ
1: ใช
0: ่ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News
7: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
2: ครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับก็จะได้นำข้อมูลข่าวสารนะครับมาให้คุณฟังได้รับฟังกันวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมนะครับก็อยู่ในช่วงของวันหยุดยาวอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงของฤดูร้อนครับคุณสุภาพร
1: ใช่ค่ะยังอยู่ในช่วงของฤดูร้อนนะคะถึงแม้ว่าจะมีฝนตกนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ค่ะทางกรุงเทพมหานครเองนะคะก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนค่ะก็มีการเปิดให้บริการห้องหลบร้อนนะคะกว่า300แห่งทั่วประเทศค่ะขออภัยค่ะ300แห่งทั่วกรุงเพื่อเป็นพื้นที่พักพิงติดเครื่องปรับอากาศฟรีสำหรับประชาชนนะคะโดยเน้นสถานที่ราชการอย่างเช่นสำนักงานเขตศูนย์บริการสาธารณสุขและห้องสมุดเปิดให้บริการในช่วงเวลาที่ร้อนจัดนั่นก็คือช่วงสักประมาณ10นาฬิกาถึง15นาฬิกาเพื่อที่จะป้องกันโรคฮีทสโตรกนั่นเองค่ะ
2: นะครับพิกัดนะครับที่หลบความร้อนได้นะครับในกรุงเทพมหานครเรียกว่าห้องหลบลมร้อนนะครับสถานที่ราชการนะครับอย่างเช่นสำนักงานเขตทั้ง50เขตศูนย์บริการสาธารณสุขแล้วก็โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจุดหลบร้อนนะครับสวนสาธารณะแล้วก็สวน15นาทีทั่วเมืองนะครับที่ว่ามีร่มไม้หรือว่าจะไปศูนย์การค้าหรือว่าห้างสรรพสินค้านะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นที่หลบร้อนยอดนิยมได้เลยนะครับเพราะว่ามีแอร์เย็นๆ
1: ใช่ค่ะมีแอร์เย็นๆที่สำคัญไปที่เดียวก็ครบเลยไม่ว่าจะเป็นสถานที่หลบร้อนเอ่ยเครื่องดื่มอาหารการกินก็เรียกได้ว่าครบนะคะการเปิดให้ใช้งานเนี่ยเวลาให้บริการก็จะอยู่ที่10นาฬิกา15ขออภัยค่ะ10นาฬิกาแล้วก็15นาฬิกาก็สามารถที่จะตรวจสอบเวลาเฉพาะของแต่ละจุดด้วยสามารถค้นหาจุดใกล้บ้านโดยการใช้เว็บไซต์หรือว่าแฟนเพจของกรุงเทพมหานครเพื่อค้นหาห้องหลบร้อนที่ใกล้ที่สุดนั่นเองค่ะ
2: นะครับแล้วก็ในห่วงวันหยุดยาวนะครับพี่น้องประชาชนที่เดินทางออกต่างจังหวัดก็อาจจะไม่ได้ใช้บริการแต่จะใช้ขากลับนะครับนั่นก็คือในวันพรุ่งนี้4พฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นวันชัตรมงคลทางการทางพิเศษนะครับก็จะมีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางด้วยกันก็รวมกว่า60ด่านนะครับตลอด24ชั่วโมงก็คือตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีนะครับถึง24นาฬิกาอันนี้ก็เป็นไปตามประกาศนะครับของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับในการเดินทางซึ่งก็จะเปิดฟรีนะครับ3เส้นทางก็ประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับเรียกว่าทางด่วนขั้นที่1อันนี้20ด่านทางพิเศษศรีรัตน์นะครับ31ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปักเกร็ดนะครับ10ด่านก็รวมแล้ว61ด่านครับ
1: ค่ะก็วางแผนการเดินทางกันให้ดีๆนะคะมาต่อกันที่เรื่องของน้องทหารใหม่ของกองทัพบกกันบ้างค่ะล่าสุดเนี่ยกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1ก็ได้มีการร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกรกระทรวงศึกษาธิการนะคะจัดพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับเพื่อยกระดับการศึกษาน้องทหารกองประจำการตามโครงการ1ปี1วุฒิมุ่งพัฒนาและยกระดับคุณวุฒิส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของน้องทหารกองประจำการภายใต้แนวคิดเรียนดีมีวุฒิเพิ่มมีอาชีพตามนโยบายของกองทัพบกนั่นเองค่ะ
2: นะครับสำหรับการลงนามในครั้งนี้นะครับกำหนดหน่วยนำร่องนะครับในส่วนของเหล่าทหารราบนะครับทหารม้าทหารปืนใหญ่ทหารช่างและก็ทหารสื่อสารในสังกัดของกองทัพภาคที่1โดยการเปรียบเทียบนะครับเรียกว่าการเทียบโอนหน่วยกิจนะครับของการศึกษานอกระบบกับหลักสูตรการฝึกแล้วก็ภารกิจของหน่วยพร้อมได้จัดทำนะครับคู่มือการเทียบโอนหน่วยกิจ สำหรับใช้เป็นแนวทางนะครับในการออกหนังสือรับรองผลการฝึกตามหลักสูตรนอกจากนี้นะครับกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับหรือว่าสกรก็ได้เสนอแนวทางการศึกษาทางไกลนะครับซึ่งเป็นการศึกษาออนไลน์นะครับ 100% เลยโดยทหารนะครับสามารถที่จะศึกษาได้ด้วยตนเองก็สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยแล้วก็ลดภาระการเดินทางไปยังสถานศึกษาด้วยครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะก็จะมีการเริ่มดำเนินการกับทหารกองประจำการผัดที่1ปี2569ที่เข้าประจำการในวันที่1พฤษภาคมนี้ค่ะมีการตั้งเป้าหมายนะคะให้กับผู้เข้าร่วมโครงการสำเร็จการศึกษาสูงขึ้น1ระดับภายในระยะเวลา1ปีไม่ต่ำกว่า80%เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับน้องๆในการรับราชการเป็นนายทหารประทวนและการเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนใน10ทหารบกรวมไปถึงจะสามารถที่จะนำวุฒิการศึกษาใหม่เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพภายหลังปลดประจำการได้ทันทีค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายนะคะที่สำคัญของกองทัพบกที่มุ่งส่งเสริมแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของทหารในห้วงที่น้องประจำการอยู่นั่นเองค่ะ
2: นะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลนะครับลูกคนสุดท้องน้องคนเล็กนะครับของทัพบกนะครับที่ได้เข้ารายงานตัวนะครับเข้ากองประจำการกันแล้วนะครับในเรื่องของความปลอดภัยในห่วงของการฝึกนะครับซึ่งก็เป็นที่ห่วงใยนะครับของผู้ปกครองทางโรงพยาบาลค่ายจิรประวัตินะครับพร้อมด้วยแผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันนะครับทีมแพทย์พยาบาลและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการนะครับร่วมกับหน่วยฝึกทหารใหม่ของมณฑลทหารบกที่31กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่4กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่4ได้ดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับภาวะโรคลมร้อนหรือว่าฮิสโตกอย่างเข้มข้นเลยนะครับที่ค่ายจิรประวัติมณฑลทหารบกที่31จังหวัดนครสวรรค์ครับ
1: ค่ะโดยการฝึกมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างระบบความปลอดภัยเชิงรุกในระหว่างการฝึกของทหารใหม่ซึ่งถือว่าเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบกนะคะเพื่อให้ทุกนายเนี่ยมีความพร้อมทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติได้อย่างเต็มกำลังโดยมีการวางมาตรการดูแลอย่างใกล้ชิดครอบคลุมทุกขั้นตอนได้แก่การเฝ้าระวังอาการเสี่ยงการดูแลป้องกันการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีการส่งต่อผู้ป่วยอย่างรวดเร็วและการประสานงานกับทีมแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
2: นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการฝึกกระบวนการรับผู้ป่วยเข้าสู่การรักษานะครับภายในโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติเพื่อให้การดูแลรักษานะครับเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีความรวดเร็วและก็ได้มาตรฐานตั้งแต่ขั้นตอนของการคัดกรองการรับตัวผู้ป่วยการประเมินอาการไปจนถึงการดูแลนะครับโดยทีมแพทย์เฉพาะทางอย่างใกล้ชิดทั้งนี้นะครับโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติมณฑลทหารบกที่31ได้จัดทีมแพทย์เฉพาะทางและก็บุคลากรทางการแพทย์นะครับคอยดูแลตลอดระยะเวลาของการฝึกตามมาตรฐานของกรมแพทย์ฐานบกเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับในความปลอดภัยสูงสุดลดความเสี่ยงนะครับจากภาวะโรคลมร้อนแล้วก็เป็นการยกระดับมาตรฐานนะครับในการดูแลกำลังพลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับตามนโยบายของกองทัพบกซึ่งก็เป็นรากฐานสำคัญนะครับของกำลังรบนะครับที่มีความเข้มแข็งของกองทัพบกไทยครับ
1: ค่ะไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติเท่านั้นนะคะที่ดำเนินการหน่วยฝึกทหารทั่วประเทศค่ะก็มีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้เช่นเดียวกันก็มีการฝึกการอบรมการเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะดูแลน้องทหารใหม่ในวันนี้ค่ะก็ทางรายการนะคะมีคลิปเสียงของครูฝึกทหารใหม่ที่จะมาพูดถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับแล้วก็ฝึกน้องทหารใหม่ไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: มาตรฐานการฝึกของกองทัพบกปัจจุบันนะครับมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ในเรื่องการฝึกและความปลอดภัยของน้องทหารใหม่ครับไปถึงการปรับสภาพจากน้องที่เป็นพลเรือนมุ่งไปสู่การเป็นทหารอาชีพครับสำหรับปัจจุบันนะครับการฝึกทหารใหม่จะมีการฝึกทั้งหมด10ประมาณ10สัปดาห์นะครับโดยในห่วง6สัปดาห์แรกนะครับจะเป็นการฝึกในด้านร่างกายระเบียบวินัยแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับทหารต่างๆเพื่อให้น้องๆปรับสภาพร่างกายครับและในอีกส่วนอีก4สัปดาห์ที่เหลือนะครับจะเป็นการฝึกเขาเรียกการฝึกเฉพาะหน้าที่ครับก็คือการฝึกน้องๆเมื่อจบเมื่อขึ้นกองร้อยไปนะครับจะมีตำแหน่งหน้าที่ของเฉพาะของตัวเองนะช่วงเวลา4สัปดาห์นี้ก็จะเป็นการฝึกของน้องๆทางหน่วยฝึกของเรานะครับก็ได้มีมาตรการในวันแรกนะครับที่น้องทหารใหม่เข้ามานะครับเราจะทำการตรวจและคัดกรองนะครับทั้งปัสสาวะโรคทั่วไปนะครับไข้หวัดอะไรต่างๆนะครับแล้วให้ทำการสวมใส่แมสนะครับทุกนายในห่วง1อาทิตย์แรกนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในโรคติดต่อนะหากน้องๆเป็นนะครับและในห่วงการฝึกนะครับที่ต่อไปนะครับก็จะทางหน่วยของเรานะครับมีการสแตนบายนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการดับความร้อนนะครับเพื่อป้องกันการเกิดฮีทสโตรก นะครับของน้องๆที่จะเกิดขึ้นปลอดภัยแน่นอนครับและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยครับ
2: ครับกลับมาในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงของวันที่2ถึงวันที่3พฤษภาคมนะครับประเทศไทยตอนบนนะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองลดลงแล้วก็มีอากาศร้อนนะครับเนื่องจากลมใต้กำลังอ่อนนะครับพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนหลังจากนั้นนะครับในช่วงของวันที่4ถึงวันที่7พฤษภาคมนะครับประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่โดยยังคงมีอากาศร้อนนะครับเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงเนี่ยหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งนะครับจะแผ่ปกคลุมทะเลจีนใต้ซึ่งก็จะส่งผลนะครับให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนนะครับก็ยังคงมีอากาศร้อนในระหว่างวันที่3ถึงวันที่7พฤษภาคมนะครับทางภาคใต้ตอนล่างนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ามีลมตะวันออกพัดปกคลุมสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันก็จะมีคลื่นสูงนะครับประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรก็ได้ครับ
1: ค่ะสำหรับข้อควรระวังนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลแล้วก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมไปถึงการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนี้ไว้ด้วยค่ะ
2: นะครับแล้วก็มาเรื่องของแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งเรื่องนะครับโดยกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนนะครับอย่าหลงเชื่อโฆษณานะครับนิโคตินถุงโดยนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางนะครับรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าปัจจุบันนะครับมีการพบการเผยแพร่ข้อมูลนะครับที่มีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นิโคตินถุงโดยมีการนำเสนอนะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีอันตรายกรมควบคุมโรคนะครับก็ขอชี้แจงนะครับว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนะครับมีนิโคตินในระดับสูงสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วนะครับผ่านเยื่อบุช่องปากส่งผลกระทบโดยตรงนะครับต่อระบบประสาทและก็สมองนิโคตินนะครับจะเข้ากระตุ้นสมองทันทีก็จะทำให้เกิดอาการเรียกว่าเกิดการเสพติดได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งสมองนี่ยังพัฒนายังไม่สมบูรณ์สารนี้นะครับก็จะเข้าไปขัดขวางพัฒนาการด้านความจำนะครับการเรียนรู้แล้วก็การควบคุมอารมณ์นอกจากนี้นะครับก็ยังเพิ่มความเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดแล้วก็ปัญหาสุขภาพในช่องปากอย่างรุนแรงครับ
1: ค่ะล่าสุดทางด้านนายแพทย์อเนกนะคะก็ได้มีการกล่าวเสริมนะคะว่าในการบังคับใช้กฎหมายผลิตภัณฑ์นิโคตินถุงเนี่ยถือเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบปี2560นะคะซึ่งมีข้อกำหนดในการควบคุมอย่างเคร่งครัดอย่างเช่นห้ามจำหน่ายแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ปีห้ามจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์โดยเด็ดขาดห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือทำตลาดในทุกรูปแบบรวมไปถึงการตั้งโชว์แสดงนิโคตินถุงที่จุดขายแล้วก็การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายลดแลกแจกแถมนั่นเองค่ะ
2: นะครับกรมควบคุมโรคนะครับก็ขอย้ำเตือนผู้ประกอบการและก็ผู้ขายหากท่านฝ่าฝืนนะครับข้อบังคับดังกล่าวก็จะมีโทษนะครับตามกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดทั้งนี้นะครับหากพี่น้องประชาชนพบเห็นนะครับการลักลอบโฆษณาหรือว่าจำหน่ายนิโคตินถุงผ่านช่องทางออนไลน์ท่านสามารถแจ้งเบาะแสได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ก็คือ02-590-3852สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภทก็สามารถที่จะติดต่อนะครับขอรับคำปรึกษาได้นะครับที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือสายด่วนเลิกบุหรี่นะครับโทรศัพท์ก็1600โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดนะครับมีนิโคตินที่เป็นอันตรายแล้วก็เสพติดง่ายแล้วก็ส่งผลกระทบถึงแก่ชีวิตเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะมาต่อกันที่โครงการดีๆนะคะกิจกรรมดีๆที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดขึ้นนั่นก็คือเป็นการเปิดกิจกรรมคิกออฟเสริมภูมิกลุ่มเสี่ยงด้วยวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะวัคซีนพร้อมกลุ่มเสี่ยงปลอดภัยนะคะโดยทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้กล่าวว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ดำเนินการตามนโยบายคนไทยห่างไกลโรคและ ภัยสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของประเทศแล้วก็พบผู้ป่วยจำนวนมากในทุกๆปีโดย15สัปดาห์แรกของปีค่ะพบผู้ป่วยประมาณ 165,000 รายลดลงจากปีก่อน 1.7 เท่าในเวลาเดียวกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยจำนวน12รายแต่ผู้ป่วยยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังและการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งการฉีดวัคซีนเนี่ยจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการแพร่กระจายของโรคลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตค่ะ
2: นะครับนอกจากนี้นะครับนายแพทย์มนเทียนก็ยังกล่าวเพิ่มเติมนะครับบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับร่วมกับสปสช.แล้วก็ภาคีเครือข่ายฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลนะครับให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกปีเพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันของประชาชนให้เพียงพอนะครับต่อการป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ลดการเจ็บป่วยและก็เสียชีวิตเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนโดยในปี2569นะครับจะให้บริการฉีดวัคซีนชนิด3สายพันธุ์ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งก็ครอบคลุมเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกในปี2026โดยเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนะครับไปจนกระทั่งถึง31สิงหาคม2569กลุ่มเป้าหมายนะครับก็ประกอบด้วยประชาชนกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มนะครับก็คือหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ที่แนะนำก็คือ12ถึง20สัปดาห์ซึ่งสามารถให้ได้ตลอดการตั้งครรภ์เด็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ที่มีโรคเรื้อรังนะครับได้แก่ปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายผู้ป่วยมะเร็งนะครับที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดแล้วก็เบาหวานกลุ่มต่อไปก็คือบุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไปผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียแล้วก็ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการด้วยผู้ป่วยโรคอ้วนนะครับอันนี้ก็คือมีน้ำหนักกว่า100กิโลกรัมหรือว่าค่า BMI นะครับมากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตรแล้วก็ผู้พิการทางสมองนะครับที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตลอดจนทั้งบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขนะครับที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลรวมทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ต้องขังระหว่างต้องโทษในเรือนจำด้วยครับ
1: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะประชาชนกลุ่มเป้าหมายเสี่ยงค่ะหรือว่ากลุ่มเสี่ยงนั่นเองนะคะอย่างเช่นเด็กเล็กผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคนะคะอย่างที่คุณบุญยฤทธิ์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีค่ะที่หน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้านทั่วประเทศเพื่อลดความสูญเสียจากโรคไข้หวัดใหญ่นั่นเองค่ะ
2: นะครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักกันสักครู่นะครับก่อนที่จะไปติดตามในช่วงต่อไปของรายการครับธรรมะออนแอร์ครับ
4: รู้ไหมคะใช้ไฟให้เหมาะค่าไฟก็ลดได้ง่ายๆเลยนะเครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังสูงใช้แป๊บเดียวแต่กินไฟเยอะต้องใช้เท่าที่จำเป็นนะคะแอร์ยิ่งเปิดนานยิ่งกินไฟตั้งไว้ 26-27 องศาแล้วใช้พัดลมช่วยนะคะซักผ้าให้เต็มถังรวมรอบเดียวคุ้มกว่าค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปเปิดได้นานแต่ต้องใช้อย่างพอดีนะคะใช้ไฟอย่างฉลาดช่วยประหยัดเงินและช่วยโลกด้วยนะคะ
5: วันนี้อากาศร้อนจังเลยค่ะร้อนจนรู้สึกเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้น
4: ท้องฟ้าเริ่มมืดลมก็แรงขึ้นแบบนี้นี่แหละสัญญาณของพายุฤดูร้อน
5: เมื่ออากาศร้อนชื้นลอยตัวขึ้นไปเจอกับอากาศเย็นจะเกิดเมฆก้อนใหญ่และกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองค่ะ
4: ลมแรงมากเลยค่ะมีทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องและฝนตกหนักเวลามีพายุแบบนี้เราควรอยู่ในที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงต้นไม้ใหญ่และไม่อยู่ที่โล่งนะคะพายุฤดูร้อนมาเร็วไปเร็วแต่เราต้องรู้ทันและป้องกันตัวให้ปลอดภัยนะคะ
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะคะที่เราจะมาสนทนาบทธรรมะกันนะคะเพื่อที่จะช่วยเยียวยาจิตใจของเราในช่วงนี้ถึงอากาศร้อนแต่ใจเราต้องเย็นค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของมงคลที่10มีวาจาสุภาษิตค่ะ
2: นะครับในเรื่องของวาจาในเรื่องของคำพูดนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็มีคำที่เขาเปรียบเทียบไว้นะครับเรียกว่าปลาหมอตายเพราะปากนะครับ เขาบอกว่าปลานะครับมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้นะครับก็เพราะอาศัยปากเป็นสิ่งสำคัญ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เพราะปากนั่นเองนะครับปลาก็จะต้องติดเบ็ดแล้วก็เสียชีวิตโดยง่ายเหมือนกับวาจาสุภาษิตนะครับก็จะทำให้เรานี่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้แล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับเพราะว่าวาจาทุกภาษิตจะเป็นเพียงคำพูดเพียงคำเดียวนะครับบางครั้งก็อาจจะทำใหเราหนีรักษาชีวิตไว้ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็เปรียบเหมือนกับปลานะครับ
1: องค์ประกอบของวาจาสุภาษิตค่ะมีอะไรบ้างคะ
2: นะครับก่อนที่จะไปพูดถึงองค์ประกอบนะครับเราลองคิดพิจารณาถึงร่างกายของเราครับคุณประพรนะครับเขาบอกว่าร่างกายของเรานะครับท่านบอกว่าตามีหน้าที่ดูอย่างเดียวนะครับแต่ธรรมชาติให้มาสองตานะครับส่วนหูมีหน้าที่ฟังอย่างเดียวธรรมชาติก็ให้มาสองหูแต่ปากนะครับมีหน้าที่สองอย่างก็คือทั้งกินแล้วก็พูดแต่ธรรมชาตินะครับกลับให้มาเพียงปากเดียวอันนี้ก็เป็นการแสดงให้เราได้เห็นว่าธรรมชาตินะครับต้องการให้คนเราเนี่ยดูให้มากฟังให้มากนะครับแต่ให้พูดให้น้อยๆให้มีสตินะครับในการระมัดระวังปากจะกินก็ให้กินอย่างพอเหมาะจะพูดก็ให้พูดอย่างพอเหมาะนะครับอันนี้เรียกว่าความหมายของวาจาสุภาษิต องค์ประกอบนะครับของวาจาสุภาษิตนะครับก็มีหลายลักษณะนะครับประการแรกเลยนะครับก็คือจะต้องเป็นคำจริงนะครับไม่ใช่คำพูดที่ปั้นแต่งขึ้นนะครับเป็นคำพูดที่ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไม่บิดเบือนจากความเป็นจริงไม่มีการเสริมความไม่มีการอำความอันนี้จะต้องเป็นเรื่องจริงๆเท่านั้นลักษณะที่สองนะครับจะต้องเป็นคำสุภาพก็คือเป็นคำพูดที่ไพเราะกลั่นออกมาจากน้ำใจที่บริสุทธิ์ไม่เป็นคำหยาบคำด่าหรือว่าคำประชดประชันคำเสียดสีเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือจะต้องเป็นคำสุภาพประการที่สามนะครับพูดแล้วนี่จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ก็คือจะก่อให้เกิดประโยชน์ผลดีนะครับทั้งคนพูดและก็คนฟังแม้ว่าคำพูดนะครับจะจริงแล้วก็เป็นคำสุภาพท่านบอกว่าแต่ถ้าพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ไม่ควรที่จะพูดนะครับลักษณะที่4นะครับพูดด้วยจิตเมตตาก็คือพูดด้วยความปรารถนาดีอยากจะให้คนฟังนี่ฟังแล้วก็มีความสุขนะครับมีความเจริญยิ่งขึ้นไปในข้อนี้นะครับท่านอาจจะหมายถึงเวลาจะพูดจริงพูดคำสุภาพพูดแล้วเกิดประโยชน์แต่ถ้าจิตของเรานะครับมีจิตคิดริษยานะครับเราก็ไม่ควรที่จะพูดวาจานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยนะครับประการที่5กับประการสุดท้ายนะครับองค์ประกอบก็คือจะต้องพูดให้ถูกกาลเทศะท่านบอกว่าแม้จะใช้คำพูดที่ดีเป็นคำจริงเป็นคำสุภาพเป็นคำที่พูดแล้วมีประโยชน์พูดด้วยจิตเมตตาก็คือ4ข้อประการข้างต้นนี้นะครับแต่ถ้าเราไปพูดผิดจังหวะนะครับพูดไม่ถูกกาลเทศะผู้ฟังไม่พร้อมที่จะรับอันนี้ก็จะเกิดผลเสียได้นะครับอย่างเช่นอาจจะไปพูดด้วยความหวังดีนะครับแต่ก็อาจจะเป็นการประจานเขาไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะพูดให้ถูกเวลาก็คือรู้ว่าเวลาไหนควรที่จะพูดเวลาไหนไม่ควรพูดหรือว่ารู้ว่าสถานที่ใดควรที่จะพูดนะครับเราก็ต้องดูเรียกว่าเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าองค์ประกอบนะครับของวาจาสุภาษิตครับ
1: ค่ะต่อไปนะคะลักษณะของทูตที่ดีหรือทูตสันติเนี่ยต้องประกอบด้วยลักษณะอย่างใดบ้างคะ
2: นะครับคำว่าทูตที่ดีนะครับหน้าที่ของทูตก็คือการเจรจา
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นลักษณะของทูตที่ดีจะก่อให้เกิดประโยชน์นะครับจะต้องมีลักษณะหนึ่งก็คือจะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับไม่ด่วนปฏิเสธไปพูดคุยสนทนากับใครก็ต้องฟังเขาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยคิดพิจารณาไม่ใช่

0: ดื่มนะครับประการที่5นะครับเข้าใจเนื้อความทั้งหมดโดยละเอียดตามความเป็นจริงก็คือรู้เรื่องที่จะไปพูดอย่างกระจ่างแล้วก็พูดไปแล้วก็ทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้นะครับตามสิ่งที่เราพูดฉลาดในการพูดที่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่ประโยชน์แล้วก็สุดท้ายก็คือไปพูดแล้วจะต้องไม่ชวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทนะนี่คือลักษณะของทูตที่ดีนะครับที่ว่าไปพูดแล้วจะต้องเกิดสันติคือความสงบสุขนะครับ
1: ค่ะโทษของการด่าบริพาทเพื่อนพรหมจรรย์มีอะไรบ้างคะ
0: นะครับคำว่าด่าบริพาทเพื่อนพรหมจรรย์นะครับเพื่อนพรหมจรรย์ในที่นี้ก็หมายถึงพระสงฆ์นะครับแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรม อาจจะไปติเตียนพระอริยเจ้าก็จะประสบความชิบหายนะครับอันนี้ก็จะมี11ประการด้วยกัน1ก็คือไม่บรรลุธรรมที่ตนยังไม่บรรลุเสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้วสัทธรรมของพระภิกษุนั้นย่อมไม่ผ่องแผ้วเป็นผู้หลงเข้าใจนะครับว่าได้บรรลุสัทธรรมเป็นผู้ไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ต้องอาบัติเศร้าหมองแล้วก็บอกลาสิกขาก็คืออยู่ไม่ได้ต้องสึกไปเป็นคฤหัสถ์เป็นโรคอย่างหนักแล้วก็อาจจะถึงความเป็นบ้าก็คือมีความฟุ้งซ่านแล้วก็เป็นผู้หลงทำกาละก็คือตายอย่างขาดสติแล้วก็สุดท้ายนะครับเมื่อตายไปแล้วนี่ย่อมจะเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตแล้วก็นรกนะครับอันนี้ก็คือโทษจากการไปด่าว่าเพื่อนพรหมจรรย์ครับนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับธรรมะอ่อนแอก็วาจาสุภาษิตนะครับก็คงจะได้นำไปใช้นะครับในการดำเนินชีวิตในเรื่องของการพูดจาก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนค่าดัชนีความ

0: ความร้อนวันนี้อาจสูงมากกว่า52องศาเซลเซียสอยู่ในระดับอันตรายมากสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์

0: องนี้
1: เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิ
1: และอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
3: รุงเทพมหานครแจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อนวันนี้อาจสูงมากกว่า52องศาเซลเซียสอยู่ในระดับอันตรายมากแนะงดกิจกรรมกลางแจ้งโดยเด็ดขาดคุณชนากาเหล่มทองรายงานครับ
4: สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครพยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนหรืออุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึกได้ณขณะนั้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้มากกว่า52องศาเซลเซียสซึ่งเข้าเกณฑ์อันตรายมากแนะนำบุคคลทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงงดกิจกรรมกลางแจ้งโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์หรือผู้ป่วยหรือผู้มีโรคประจำตัวผู้ที่มีภาวะอ้วนรวมถึงผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผู้ที่ต้องทำงานตากแดดเป็นเวลานานผู้ที่ออกกำลังกายกลางแจ้งและนักท่องเที่ยวหากมีอาการผิดปกติที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นอ่อนเพลียวิงเวียนศีรษะมีผื่นขึ้นบวมแดงเป็นตะคริวและโรคลมร้อนให้รีบไปพบแพทย์ทันทีชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: และมาติดตามทิศทางข่าวสัปดาห์หน้ากับคุณธิตารีสายสว่างครับ
5: นายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมการประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ 7-9 พฤษภาคมนี้เดินหน้านโยบาย Beyond Thailand เสริมบทบาทไทยในภูมิภาคผลักดันผลประโยชน์ชาติสร้างโอกาสการค้าการลงทุนรับมือความท้าทายโลกขณะที่ศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยเตรียมชงยกเลิก MOU 44เข้าครม. 5พฤษภาคมนี้ขณะที่ฟิลิปปินส์เผยว่าพร้อมเตรียมตัวเป็นตัวกลางจัดการประชุม3ฝ่ายแก้ไขปัญหาไทยกัมพูชาใช้โอกาสประชุมอาเซียนหารือปรักสคุณสร้างมาตรการไว้เนื้อเชื่อใจติดตามการประชุมครม. 5พฤษภาคมนี้โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนออนุมัติโอนงบปี69พรก.กู้เงินรับผลกระทบเศรษฐกิจโลกในส่วนของมาตรการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือเยียวยาหลักมีเงื่อนไขปรับปรุงใหม่ยังไม่ถูกบรรจุเข้าสู่ครม.วาระนี้เนื่องจากต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจก่อนติดตามความเคลื่อนไหวโครงการแลนบริดจ์นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมลงพื้นที่ชุมพรระนอง8พฤษภาคมนี้ชี้แจงโครงการแลนบริดจ์พร้อมเปิดรับฟังความเห็นทั้งข้อดีและข้อกังวลจากประชาชนสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านนัดระดมพลทั่วประเทศ5พฤษภาคมนี้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดหลังส.ส.กล่าวพาดพิงเกี่ยวข้องยาเสพติดเริ่มยื่นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนและกรมศิลปากรเตรียมเปิดม่านโรงละครแห่งชาติหลังปิดปรับปรุงครั้งใหญ่แล้วเสร็จพร้อมเชิญชวนประชาชนชมการแสดงทดสอบระบบแสงสีเสียงฟรี 9-10 พฤษภาคมนี้ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: เมืองไทยจะร้อนไปไหนถ้าจะร้อนขนาดนี้ต้องทานขนมเย็นๆหรือไอศกรีมคลายร้อนแต่ต้องทานในปริมาณที่จำกัดหากทานมากเกินไปเสี่ยงไขมันสะสมน้ำหนักตัวเพิ่มได้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: วันนี้อาจจะหนักแต่พรุ่งนี้เราจะเบาขึ้น
2: สวัสดีครับสตังค์นะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

0: ชีวิตยากลำบากการงานติดขัดขชาภาพาไปมูองค์เทพนาจาเพื่อขอพลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรควันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และเยื้อหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok ขชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยขชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสิโซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: สวัสดีวันอาทิตย์ลองหาหนังสือดีๆสักเล่มมาอ่านในมุมที่ชอบการได้พักสายตาจากหน้าจอเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: รู้งานบายพี่งานดี
5: พี่งานดีคะหนูเป็นเด็กจบใหม่ที่กลัวการสัมภาษณ์งานพอมีวิธีสร้างความมั่นใจไหมอะคะ
4: ไม่ต้องกลัวครับเด็กจบใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ความตื่นเต้นถือว่าปกติเลยพี่แนะนำว่าหาคนช่วยฝึกซ้อมมีต้นแบบที่ดีที่สำคัญความมั่นใจต้องมาจากตัวเองก่อนและความสำเร็จจะตามมาแน่นอนครับถ้าใจพร้อมเริ่มหางานได้เลยที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน JobsDB
5: มั่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่งานดี
4: อย่าลืมว่าหางานที่ใช่ต้องที่ JobsDB by Seek
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
7: EFM Playlist of the Week
8: Champ of the Month ประจำเดือนเมษายน Number 1
9: แอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงวรันธร featuring fellow เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวตกที่บางปูไฟลุกท่วมโชคดี2ชีวิตหนีทันคาดเครื่องยนต์ขัดข้องรอพิสูจน์หลักฐานสักครู่กลับมาติดตามครับ
13: อะไรดี

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โอ
3: ยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: เฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวตกพื้นที่บางปูไฟลุกท่วมโชคดี2ชีวิตหนีทันขาดเครื่องยนต์ขัดข้องรอพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบหาสาเหตุการตกคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
8: เกิดเหตุระทึกเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวตกและเกิดเพลิงไหม้บริเวณพื้นที่บางปูจังหวัดสมุทรปราการโดยพันตำรวจเอกจักรกิจศรีโรจนากูลผู้กำกับการสภ.สมุทรปราการเปิดเผยว่าหลังได้รับแจ้งเหตุได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีพบว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวมีผู้โดยสารรวม2คนคือเจ้าของโรงงานและนักบินที่กำลังเดินทางจากโรงงานในจังหวัดสมุทรปราการไปยังจังหวัดชลบุรีจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าหลังจากเครื่องขึ้นจากพื้นได้เพียงประมาณ 10-30 เมตรนักบินสังเกตพบความผิดปกติของเครื่องยนต์จึงพยายามนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินแต่ระหว่างนั้นใบพัดได้ไปกระแทกกับหญ้าคาส่งผลให้เกิดประกายไฟและเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเจ้าของโรงงานและนักบินสามารถหนีออกจากเครื่องได้ทันไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงและไม่พบแรงกระแทกจากการตกด้านเจ้าหน้าที่สันนิษฐานสาเหตุเบื้องต้นว่าอาจเกิดจากกำลังเครื่องยนต์ไม่เพียงพอในช่วงที่บินขึ้นส่งผลให้ควบคุมเครื่องได้ยากโดยเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเป็นเครื่องใหม่ใช้งานมาเพียง2ปีและไม่เคยมีประวัติขัดข้องขณะที่นักบินมีใบอนุญาตถูกต้องส่วนรายละเอียดที่แท้จริงอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้จุดเกิดเหตุอยู่ห่างไกลชุมชนและสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
7: สำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะลดจำนวนทหารที่ประจำการในเยอรมนีลงอย่างมากมากกว่าที่เพนตากอนระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะถอนกำลังทหารราว 5,000 นายออกจากเยอรมนีซึ่งเป็นฐานทัพที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเนื่องจากความขัดแย้งเรื่องสงครามอิหร่านและความตึงเครียดด้านภาษีศุลกากรที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและยุโรปตึงเครียดมากขึ้นแต่ทรัมป์ไม่ได้ชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจนด้านรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีระบุว่าการที่สหรัฐจะถอนทหารออกจากเยอรมนีเป็นสิ่งที่คาดการไว้แล้วหลังทรัมป์ส่งสัญญาณเรื่องนี้มานานพร้อมชี้ว่ายุโรปควรเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการป้องกันประเทศของตนเองให้มากขึ้นแต่ยังย้ำว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างยุโรปและสหรัฐยังคงเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย
9: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาร้าก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันช้ำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 15:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อย่าอายที่คุณต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการ
3: สวัสดีครับพวกเราฟูลสเต็ปครับ
4: ผมตังครับ
5: ผมไตรครับ
6: ผมมาร์คครับ
7: ผมดังครับ
3: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ปัจจัยสมาร์ทฮาร์ท
1: โถหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โถหมึกสแน็คที่ใช่สายที่ช

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: อังคารคลุมโปง
3: เรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นจากตอนที่ผมเองเนี่ยเริ่มมาเป็นพนักงานส่งของใหม่ๆตัวผมเองก็กำลังเก็บของกำลังแยกสินค้าขึ้นรถในช่วงที่ผมเก็บสินค้าอยู่เนี่ยมันจะมีกองสินค้าอยู่กองนึงสายตาผมมันหันไปมองเห็นว่าเฮ้ยเหมือนมีคนเดินเราก็ตกใจว่าเฮ้ยใครจะมาเดินในเมื่อพี่เขากลับไปแล้วก็เหลือเราแค่คนเดียวนี่หว่าแต่สิ่งที่เจอก็คือมันมีกองสินค้าอยู่ชิ้นนึงกองมันสั่นได้มันขยับปรากฏว่าพอไปหยิบกล่องนั้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาไปแนบกับข้างหูมันมีเสียงที่ดังออกมาพี่ชายปล่อยผมออกไปทีก็เลยถามลูกค้าว่าพี่ครับพี่สั่งอะไรมาหรอลูกค้าบอกอ๋อมันทาย
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
6: สวัสดีวันอาทิตย์การพาสัตว์เลี้ยงออกไปเดินเล่นวันละครั้งจะช่วยให้เขาและเรามีความสุขขึ้นได้นะคะ
7: สวัสดีครับ
8: พวกเรา
9: โปเตโต
8: ้ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อ Bluetooth กับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ใครจะรู้ว่าก่อนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนี้ต้องผ่านการออดิชั่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 70เผือกอาร์ตโบกพาเรียนรู้เส้นทางกว่าจะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสมัครยังไงการคัดเลือกเข้มข้นแค่ไหนมีสวัสดิการอะไรดีๆบ้างใครฝันอยากเป็นอาจารย์ดูพร้อมกัน7พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Deep Dreams Come True ทุกความฝันเป็นจริงได้ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2: เอทามโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ

0: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
1: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
2: ตอนนี้เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
3: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยกมีใครมานอนด้วยอะ
0: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
4: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
5: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48 7-9 พฤษภาคมนี้ที่ฟิลิปปินส์เดินหน้านโยบาย Beyond Thailand เตรียมเสริมบทบาทไทยในภูมิภาคสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
10: เสียวอะไรล่ะครับ
9: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
10: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
9: โหดีจังเลยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอา

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคม2569ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อพบปะหารือผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคพร้อมยืนยันบทบาทของไทยในฐานะประเทศสมาชิกที่มีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในอาเซียนในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระดับผู้นำประจำปีในช่วงครึ่งปีแรกซึ่งมีเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียนและแขกของประธานเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีจะใช้เวทีนี้ในการผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและรักษาผลประโยชน์ของประเทศในมิติต่างๆท่ามกลางบริบทโลกที่มีความผันผวนทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์และความมั่นคงรัฐบาลเดินหน้าปราบผลิตภัณฑ์โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายแล้วกว่า 121,494 รายการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิด 6,748 คดีทลายแหล่งกระทำผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทคุณสรทัณฑ์ เหมพิพัฒน์รายงานครับ
5: ยันสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมกับความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริงการแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบการใช้สารอันตรายรัฐบาลได้สั่งการให้เข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566จนถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,949 รายการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด 6,748 คดีและทลายแหล่งกระทำผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทนอกจากนี้อย.ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับการทำงานโดยร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลใช้ระบบ AI และ API เชื่อมโยงการทำงานกับแพลตฟอร์มออนไลน์หลัก10แพลตฟอร์มได้แก่ Lazada, Shopee, Grab, LINEMAN, LINE, Facebook, Instagram, Trade, TikTok และ Lemon Egg ใช้ระบบ AI และ API ตรวจจับการคัดกรองผลิตภัณฑ์และโฆษณาที่ขายผิดกฎหมายพร้อมพัฒนา AI ด้วย Backlist Keyword กว่า 92,120 คำและขยายเครือข่ายเฝ้าระวังปิดกั้นโฆษณาครอบคลุม76จังหวัดและ3สภาวิชาชีพเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการปิดกั้นและจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพสรทัณฑ์ เหมพิพัฒน์รายงานครับ
4: ได้เวลาคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงานกันอีกครั้งด้วยการ Work From Home ลดการใช้รถยนต์ที่ไม่จำเป็นไม่กักตุนน้ำมันและเพิ่มการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยร่วมผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16:00 น.อิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: ชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่แค่ปลายทาง
2: สวัสดีครับพวกเราไลแกนครับ
3: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดี
5: เพลงดีทุกแนว
0: EFM New Release

สวัสดีครับผมต้อนรับเข้าสู่ EFM New Release ครับคุณผู้ฟังบ่าย 3-5 โมงเย็นวันอาทิตย์ครับผมโอ้โหวันนี้อารมณ์ดีนะครับมีแต่เรื่องดีๆครับผมเมื่อคืนเป็นไงกันบ้างครับทุกคนนอนหลับฝันดีกันไหมฮะอิ่มกันไหมครับผมเมื่อคืนบอกตรงว่าดีเจพิมอิ่มเอมอิ่มอกอิ่มใจมากๆนะครับผมหลังจากผ่านไป9นัดที่ไม่ได้ยิงมากกว่า1ลูกมาเลยนะฮะเมื่อวานอาร์เซนอลจัดให้3เม็ดเน้นๆนะครับผมซาก้าเหมือนกลับมาเป็นคนเดิมแล้วนะฮะหลังจากผีเข้าไปประมาณ6เดือนนะครับผมส่วนเยเคเรสนะครับก็เป็นผู้เป็นคนกับเขาบ้างนะครับพักบอลได้ยิงได้นะครับก็ตามหลักสูตรที่กองหน้าคนทำได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็วันนี้อารมณ์ดีมากๆเพราะฉะนั้นใครอยากฟังเพลงไหนขอเข้ามาได้2ช่องทางนะครับ A-Time ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ A-Time.live เลยวันนี้ดีเจแบบอารมณ์ดีอ่ะจะจัดให้ทุกคนแน่นอนนะครับทักทายช่องแชทของเรากันหน่อยดีกว่าสวัสดีคุณนุ่นนะครับผมคุณนุ่นส่งมาว่าเมื่อวานปืนชนะเลยใส่เสื้อมาเลยใช่ไหมใครที่ดูผ่านทางออนไลน์อยู่นะครับผมก็จะเห็นว่าวันนี้เสื้อสีแดงแรงฤทธิ์มากๆนะครับเพราะว่าสักหน่อยนึงนะครับหลังจากที่เก็บเสื้อใส่ตู้ไปนานนะครับเอามาใส่หน่อยเดี๋ยวเสื้อมันเก่านะครับผมสวัสดีน้องก้องด้วยนะครับผมสวัสดีน้องพุทธิพงศ์ด้วยนะน้องพุทธิพงศ์บอกคืนนี้แดงเดือดนะครับเฮ้ยแต่แดงมันเดือดไปแล้วเมื่อคืนนะน้องพุทธิพงศ์รู้สึกว่าแดงเดียวที่เดือดตอนนี้มันจะเป็นแดงที่แบบมันเป็นแดงขาวแบบแดงปืนใหญ่หรือเปล่าคืนนี้มันอาจจะเป็นแดงแบบแดงอุ่นๆแล้วกันคืนเนี้ย ขอโทษแฟนแมนยูลิเวอร์พูลด้วยนะครับผมเชียร์ทั้ง2ทีมนะครับผมรักทั้ง2ทีมนะฮะเราเล่นนะครับผมไม่ได้รักทีมไหนเลยนะครับผมรักอาร์เซนอลทีมเดียวนะครับผมแต่คืนนี้ก็เป็นกลางครับคุณพ่อผมเชียร์แมนยูเท่านั้นเองนะฮะผมก็อาจจะมีการเอ็นไปทางแมนยูบ้างเล็กน้อยนะครับสวัสดีน้องออมด้วยนะครับผมทักทายกันเข้ามาอยากฟังเพลงไหนส่งเข้ามานะจ๊ะโอ้อารมณ์ดีมีความสุขนะครับผมหวานเจี๊ยบมากๆเมื่อคืนนะฮะไปกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังคือเอาจริงๆนะถ้าอาร์เซนอลทำมาขนาดนี้แล้วอะคือมันเหลือแค่3นัดใช่ไหมแล้วซิตี้เหลืออีก5นัดใช่ไหมถ้าสมมติว่าซีซั่นเนี้ยอาร์เซนอลไม่ได้แชมป์อ่ะคุณผู้ฟังพูดตรงๆนะดีเจอ่ะดีเจพีเอ็มคนเนี้ยทำใจไม่ได้นะครับซึ่งทำใจไม่ได้เนี่ยคือไม่อยากให้มันเกิดขึ้นในวันที่จบฤดูกาลเพราะฉะนั้นขอให้มันเกิดขึ้นวันนี้ก่อนละกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเพลงแรกครับผมเปิดให้มันจิ๊งส์ไปเลยนะครับทำใจไม่ได้ครับผมผลงานเพลงใหม่จาก C9 featuring กับ Black Heart ครับโอ้โหหลายๆคนที่ฟัง New Release เนี่ยจะรู้กันอยู่แล้วว่า Soft Spot ให้กับน้อง C9 นะครับแล้วน้อง Black Heart นี่ก็คือเรียกได้ว่าครองตำแหน่งอยู่กับ EFM Playlist of the Week ของเรายาวนานมากๆตอนนี้2คนนี้มาคอลแลบกันออกเป็นเพลงนี้แล้วทำใจไม่ได้ครับ

อยู่ด้วยกันนะครับผมผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากน้องโฟร์ทครับคุณผู้ฟังเป็นผลงานเพลงหนึ่งนะที่ถูกแต่งโดยพี่โอซิอุสอีกแล้วนะครับผมโอ้โหช่วงนี้มาแรงมากๆนะสำหรับพี่อุสของเรานะครับผมแต่งเพลงออกมาได้รามสวยงามมากแล้วแบบชอบความหมายของเพลงด้วยอ่ะมันมีความแบบความสัมพันธ์เจนซีแบบสุดๆนะครับแล้วเพลงนี้ก็ได้น้องโฟร์ทเนี่ยเอามาร้องถ่ายทอดออกมาด้วยคุณผู้ฟังอยากให้ลองไปดู MV กันนะ MV คือแบบน้องโฟร์ทคือหล่อมากแถมน้องเอก MV คือน้องพรีมนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเคมีเข้ากันสุดๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวน้องโฟร์ทกำลังจะมีซีรีส์ออกมาใหม่ด้วยใช่ไหมที่เล่นกับน้องตู่ต้นตะวันนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงถ้าออกมาแล้วฝากทุกๆคนไว้ด้วยครับผมทั้งเพลงนี้แล้วก็ซีรีส์ใหม่ของน้องครับกับเพลงนี้อยู่ด้วยกันนะครับผมและก่อนหน้านั้นครับผลงานเพลงจากพี่วงยิวเช่นเดียวกันครับผมกับละอองดาวนุ่ฟังมาไปลุยกันต่อดีกว่ากับ EFM New Release ของเราครับผมอย่างที่บอกว่าชั่วโมงนี้เนี่ยคือดีเจตามใจแฟนๆทุกคนมากๆเพราะว่าอารมณ์ดีครับวันนี้เพราะฉะนั้นครับผมน้องก้องขอเข้ามาเพลงนี้จัดให้เลยครับผลงานเพลงจากพี่เล็กรัชเมศครับผมล่าสุดเลยปล่อยออกมาได้1 เดือนแล้วตอนนี้ยอดวิวใกล้จะ3 ล้านวิวแล้วนี่คืออบอวนครับ

ชื่อว่าตอบโจทย์และถูกใจแฟนๆของ Perseus แน่นอนครับผมที่น่าจะรอคอยการคัมแบ็กของพวกเขากันมาอยู่นะครับนี่คือ Turn Me On ครับผมซึ่ง Perseus รอบนี้เนี่ยไม่ได้คัมแบ็กแค่คนเดียวนะไปลากเอาพี่โทบี้ครับผมศิลปินที่เรียกได้ว่าเป็นกึ่งๆแรปเปอร์กึ่งๆ R&B ที่ออกมาทุกเพลงเนี่ยคือเซ็กซี่พร้อมเต้นทุกเพลงนะครับผมแล้วเอามาฟีเจอริ่งกันในเพลงนี้คุณผู้ฟังกับ Turn Me On น่ะแน่นอนเนื้อหาเพลงเนี่ยมันมีพี่โทบี้มามี Perseus มามันออกแนวเซ็กซี่ขี้เล่นอยู่แล้วนะครับผมแต่สิ่งนึงที่อยากจะให้เติมเพิ่มตอนฟังอ่ะคุณผู้ฟังมันจะมีท่อนที่คุณผู้ฟังเห็นบีทที่มันหนักๆแบบตึกๆๆว่ะมันไม่ใช่เสียงของกลองนะคุณผู้ฟังแต่มันคือเสียงกระทืบเท้าครับผมเจ๋งไหมคือถ้าเกิดดู MV เพลงนี้เนี่ยจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงใส่เสียงกระทืบเท้าเข้ามาเพราะว่า MV เพลงนี้ครับมันจะเป็นเหมือนกับ Perseus เนี่ยมาเบรกแดนซ์กันโชว์แล้วไอ้จังหวะที่มันต้องดังตึบตึบตึบในเพลงเนี่ยมันเป็นจังหวะเดียวกับท่าเต้นที่เป็นการกระทืบเท้าพอดีเขาก็เลยใช้ซาวของการกระทืบเท้าอ่ะใส่เข้ามาในดนตรีคุณผู้ฟังโอ้โหเป็นไงล่ะเพลงนี้ดีเทลมันทำถึงนะและนี่คือเพลงใหม่จาก Perseus featuring กับ Toby ครับผม Turn Me On ครับฝากไว้ด้วย Comeback Stage เพลงนี้ไม่เคยทำให้แฟนๆผิดหวังอยู่แล้วนะครับมาไปกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังก่อนไปพักเบรกกันครับผมอีกหนึ่งผลงานเพลงที่มาจากศิลปินอินดี้ที่คิมรู้สึกว่าโหวงนี้อันเดอร์เรทมากๆนะครับผมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปเล่นคอนเสิร์ตมาในงานบานาเค่ด้วยคุณผู้ฟังเป็นงานที่ตลาดวินเทจนะที่ใครเนี่ยที่มองหาเสื้อผ้ามือสองอยู่นะครับผมมิชลุยเนี่ยเขาแก๊งๆพี่ๆมิชลุยเนาะเขาได้ไปจัดงานชื่อบานาเค่นะซึ่งจัดอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับเหลืออีก2วันคุณผู้ฟังวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับผมใครอยากเจอพิมพ์นะไปได้พรุ่งนี้นะครับไปตั้งแต่บ่าย2เลยโอ้โหอยากไปดริฟต์อยากไปดูเสื้อผ้าวินเทจมากๆนะครับผมแล้วก็ Purple Cat ครับผมเพิ่งไปเล่นคอนเสิร์ตมาด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นครับผม1ผลงานเพลงนี้จาก Purple Cat ครับเพลงใหม่ล่าสุดจากพวกเขาเลยได้รักอีกครั้งครับอย่าลืมฝากบานาเค่ด้วยครับ

0: EFM New Release
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: Dystopia Concert So Out ทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000 ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมา Play Dis ที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอนโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ Bytech Live งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
3: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน
1: EFM Fandom Live
4: กลับมากับ EFM Fandom Live นะคะวันนี้เราอยู่กับลูกหมีซอนยาสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: ผ่านอะไรมาเยอะมากอยากให้พูดอะไรถึงกันและกันหน่อยว่าในฐานะที่เราก็เป็นมือกันมาแต่วันแรก
5: ก็เก่งมากเลยวันนี้ก็เก่งมาก
6: วันนี้เก่งมากเหมือนก
5: ัน เราสัญญาว่าเราจะชมกันบ่อยๆ
4: ใช
5: ่เราสัญญาว่าเราจะแบบนึกถึงกันบ่อยๆแล้วกันครับ
6: ยืนยันคำเดิมตั้งแต่วันแรกคือพอเป็นหมีแล้วอะไม่ว่าเรื่องอะไรมาเหอะแล้วไม่กลัวอะไรเลยคือแบบพร้อมสู้ไปด้วยกัน
5: น่ารักมาก
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น.ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
7: สวัสดีวันอาทิตย์ขับขี่มีวินัยสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนเพราะชีวิตเรามีค่ามากกว่าความเร่งรีบนะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: สวัสดีครับผมเจ้าขุนครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM New Release
9: กลับมากับ EFM New Release กันต่อครับผมคุณผู้ฟัง 3:00 น. ถึง 5:00 น. เย็นครับมาแอดเพลงใหม่เข้าเพลย์ลิสต์ของทุกคนกันดีกว่านะครับผมแต่ก่อนที่จะไปลุยกับเพลงใหม่กันคุณเอกราชปกติคุณเอกราชเนี่ยจะเช็คอินเข้ามาตอน 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้านะครับวันนี้ถึงขนาดต้องเช็คอินเข้ามา 3:00 น. ถึง 5:00 น. เย็นวันอาทิตย์เลยนะครับผมเขียนกันเข้ามาว่าสวัสดีครับยินดีกับอันดับ1พรีเมียร์ลีกชั่วคราวด้วยนะครับสู้ๆแม่ว่าหลังไม่ต้องวงเล็บชั่วคราวมานะครับผมอันดับ1ก็คืออันดับ1ฮะลูกได้เสียผมก็ดีกว่า4ลูกนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันผมก็พูดแค่นี้อ่ะหลังจากที่ผมย้ายให้ไปดูเมกันฟุตบอลมาประมาณ2อาทิตย์ตอนนี้ผมกลับมาดูบอลแล้วนะครับทุกคน แล้วก็น้องอ้อมขอเพลงเข้ามานะเพลงไหนขอเข้ามานะครับผมถ้าจัดให้ได้จัดให้แน่นอนนะครับถ้าสมมุติยังไม่ได้จัดให้อาทิตย์นี้เนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันแน่ๆนะจ๊ะไปกันต่อเลยดีกว่าเพลงต่อไปครับผมเป็น1เพลงที่พิมพ์อยากแนะนำมากๆคุณผู้ฟังคือศิลปินวงนี้เนี่ยเป็นวงที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหทำเพลงออกมาได้แบบถึงมากทั้งในแง่ของดนตรีและในแง่ของเนื้อหาคุณผู้ฟังพูดถึงแง่ของดนตรีกันก่อนดีกว่าแง่ของดนตรีเพลงนี้มันของศิลปินกลุ่มนี้มันจะมีจังหวะมีกรูฟของเพลงที่แบบแตกต่างจากอื่นๆจะชอบใช้จังหวะแบบ 3-6 เป็นหลักคุณผู้ฟังที่สำคัญคือเพลงแต่ละเพลงมันจะมีความโซลมีความแบบฟังกี้อยู่นิดๆ นะครับผมส่วนเรื่องของเนื้อหาเนี่ยโอ้โหทุกคนน่าจะรู้จักเพลงเหล่านี้กันดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นนิโคตินดอกไม้ไฟนะครับหรือว่าล่าสุดเลยไม่ไหวอย่าฝืนครับเพราะว่านี่คือศิลปินดูโอจากค่าย Water Duck ส่งเข้าประกวดครับผมพี่ๆวง Merge ครับทั้งพี่โตแล้วก็พี่นาวครับผมออกเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่มาชื่อเพลงว่ายิ่งห้ามยิ่งยุคุณผู้ฟังเนื้อหาของเพลงนี้คือชอบตั้งแต่ชื่อเพลงละส่วนเนื้อหาของเพลงเนี่ยมันคือการที่ใครสักคนนะครับไปแอบชอบคนคนหนึ่งที่รู้อยู่แล้วว่าเขามีคนอื่นอยู่ในใจอะแต่ไม่ว่าเราจะห้ามตัวเองมากเท่าไหร่มันก็เหมือนยิ่งยุตัวเองให้ชอบคนคนนั้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเจ๋งไหมชอบการนำคำมาใช้ชอบการตีความของเพลงมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองไปฟังเพลงนี้กันดูครับใหม่ล่าสุดเลยจากพี่ๆวง Merge ครับทุกคนยิ่งห้ามยิ่งยุครับ

0: EFM New Release
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 นกับอิดคณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย

0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีดีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่นแสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยืนยันมีความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะกลับมาปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากรัฐบาลอิหร่านยังคงประพฤติตนไม่เหมาะสมด้านกองทัพอิสราเอลเตือนประชาชนเลบานอนตอนใต้12พื้นที่เร่งอพยพอย่างน้อย1กิโลเมตรหลังประกาศเตรียมโจมตี7ประเทศสมาชิก OPEC Plus เตรียมหารือกำหนดระดับการผลิตน้ำมันใหม่หลัง UAE ถอนตัวคาดเพิ่มกำลังผลิต 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนมิถุนายนนี้

0: เหตุเฮลิคอปเตอร์เอกชนตกบริเวณป่าหญ้าหลังปั๊มปตท.ใกล้ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า BTS จังหวัดสมุทรปราการมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย2รายทั้ง2รายรู้สึกตัวดีโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำพร้อมสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุต่อไปอนุทินกลางกด6เหล็กจัดทำงบปี70วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทเบรกสร้างตึกใหม่งดดูงานนอกรุกรถ EV ดีเดย์ทำลายชงเข้าสภากรกฎาคมนี้1เดือนดับไฟใต้รัฐบาลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสั่งลุย5แผนหลักสู่สันติสุขยั่งยืนโฆษกรัฐบาลเผยรัฐบาลขยายความร่วมมือไทยสหรัฐกวาดล้างคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์ดันไทยสู่เทียร1ป้องกันค้ามนุษย์พร้อมชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 3,000 บาทว่าเป็นข่าวปลอมและขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อนายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48 7-9 พฤษภาคมที่ฟิลิปปินส์เดินหน้านโยบาย Beyond Thailand เสริมบทบาทไทยในภูมิภาคนิดาโพเผยคนใต้ส่วนใหญ่ขานรับโครงการแลนด์บริดจ์แต่กังวลผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนพาณิชย์เผยผลต้อนรับไทยช่วยไทยคึกคักทั่วประเทศคนแห่ซื้อสินค้าลดสูงสุด 60% ครบทั้งของกินของใช้กว่า 3,000 รายการหนุนรายได้ชุมชนนัดช็อปต่อทุกวันศุกร์พฤษภาคมนี้สุชาติสั่งเยียวยาอส.ถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิตหัวหน้าอุทยานทับลานเผยอาจได้เงินและสวัสดิการราว1ล้านบาทรัฐมนตรีประเสริฐย้ำ2มาตรการลดภาระผู้ปกครองรับเปิดเทอมยืดหยุ่นชุดนักเรียนไม่บังคับซื้อชุดลูกเสือจัดอุปกรณ์การเรียนราคาควบคุมกรุงเทพมหานครรายงานการเงินงบประมาณปี68ดุลใช้จ่ายรายรับสูงกว่ารายจ่าย 5,000 ล้านบาทจัดเก็บรายได้สูงกว่าประมาณการด้านโฆษกกทม.เบรกชัดชาติไม่เคยอนุญาตใครใช้ชื่อและรูปหาเสียงสก.ย้ำวางตัวเป็นกลางด้านเพื่อไทยจับตาใกล้ชิดหวั่นทำประชาชนสับสนสุนทรศิษย์โพชี้อภิสิทธิ์ผลงานฝ่ายค้านโดดเด่นสุดแสงหน้ารัชนกณัฐพงศ์ขณะฝ่ายรัฐบาลอนุทินเป็นที่หนึ่งนำยศชนันสุภจีรัชทันย้ำชัดความโปร่งใสสั่งฟันวินัยร้ายแรงให้ออกจากราชการกลุ่มเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ผู้ต้องขังไปรษณีย์ไทยคาดปีนี้การขนส่งทุเรียนอาจสูงถึง 30,000 ตันหลังแนวโน้มการสั่งซื้อผลไม้ออนไลน์เติบโตขึ้นสอดคล้องกับกระทรวงเกษตรที่คาดว่าผลผลิต9ผลไม้จะเพิ่มขึ้น 21%
1: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21 นาฬิกาอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: ความก้าวหน้าเล็กๆก็ยังดีกว่าการไม่ก้าวเลย
2: สวัสดีครับว่านธนกฤตครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวฮิฮิ
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
1: โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกแน็กที่ใช่สายที่ชอบ
0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
1: โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกแน็กที่ใช่สายที่ชอบ
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @thailand post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
6: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
7: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
8: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
9: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
10: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
11: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
12: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
13: สวัสดีวันอาทิตย์ได้นอนอย่างเต็มอิ่มกันหรือเปล่าครับพักร่างกายแล้วอย่าลืมพักหัวใจรักตัวเองให้มากๆอย่าปล่อยให้ใครมาทำร้ายหัวใจเรานะครับ
14: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
15: EFM Playlist Non-Stop

ใครจะรู้ว่าก่อนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนี้ต้องผ่านการออดิชั่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 70เผือกอาร์ตโบพาเรียนรู้เส้นทางกว่าจะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสมัครยังไงการคัดเลือกเข้มข้นแค่ไหนมีสวัสดิการอะไรดีๆบ้างใครฝันอยากเป็นอาจารย์ดูพร้อมกัน7พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Deep Dreams Come True ทุกความฝันเป็นจริงได้ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

0: ังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: อย่าอายที่คุณต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการ
4: สวัสดีครับโนนิวครับEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ดิสโทเปียคอนเสิร์ตโซลด์เอาท์ทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมาเพลย์ดิสที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอนโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคไลฟ์งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
5: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: สวัสดีวันอาทิตย์ความรักและความเข้าใจในครอบครัวคือพื้นที่ปลอดภัยที่ดีที่สุดนะครับ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
1: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
2: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
3: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยบมีใครมานอนด้วยอะ
0: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย

0: กองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ไหวตราบใดที่ยังมีลมหายใจเราต้องสู
0: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM NewsEFM News
2: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
4: ใน
3: เคาะข่าวค่ำ
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข้อข่าวค่ำนะคะประจำวันที่3พฤษภาคมนะคะก็เจอกันนะคะในเวลา 19:30 น.วันนี้อยู่กับดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วนะคะทางคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศนอกจากจะฟังทางวิทยุกระจายเสียงแล้วนะคะก็สามารถพูดคุยทักทายกันผ่านทางหน้าเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้านะคะเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันนะคะวันนี้แม้ว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะแต่ก็มีประเด็นที่น่าจับตามองมากทีเดียวนะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการไทยช่วยไทยนะคะวันนี้กระทรวงพาณิชย์เองนะคะก็ได้ดำเนินการโครงการนี้นะคะมาตั้งแต่คิกออฟวันที่1พฤษภาคมนะคะก็เบื้องต้นเองหลังจากเปิดตัวก็พบว่ามีพี่น้องประชาชนนั้นแห่ไปช้อปปิ้งนะคะหรือว่าช้อปสินค้านะคะราคาถูกที่กระทรวงพาณิชย์นั้นจับมือกับบรรดาห้างโมเดิร์นเทรดทั้งหลายนะคะหรือว่าทางบริษัทห้างร้านที่เป็นผู้ผลิตสินค้านะคะก็นำสินค้าเนี่ยมาวางขายนะคะนับพันบริษัททีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นแฟบสบู่ยาสีฟันกะปิน้ำปลาอย่างเงี้ยนะฮะดิฉันยกตัวอย่างให้ฟังก็ถ้าเป็นพื้นที่ทั่วไทยตามจังหวัดต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีโครงการนี้อยู่ที่800ที่ว่าการอำเภอ800แห่งทั่วประเทศนะคะก็ถ้าเกิดเราไม่ทันนะในวันศุกร์ที่ผ่านมานัดหมายใหม่เดี๋ยวศุกร์หน้าค่ะจะเปิดนะคะเปิดโครงการเปิดบูธไทยช่วยไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะใครพี่น้องประชาชนที่ไม่ทันไปช้อปปิ้งในไทยช่วยไทยนะคะตามที่ว่าการอำเภอต่างๆไม่เป็นไรนะเดี๋ยวศุกร์หน้าเนี่ยห้ามพลาดนะคะเขาก็จะมีการนำสินค้ามาลดราคานะคะลดราคานะคะไม่ใช่แจกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังต้องใช้เม็ดเงินนั้นไปซื้อแต่ว่าจะราคาถูกกว่านะคะถูกกว่าที่คุณผู้ฟังหรือว่าพี่น้องคนไทยเนี่ยไปใช้ซื้อสินค้าอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่กระทรวงพาณิชย์นะจัดทำนะเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนในยุคที่เรียกว่าตอนนี้ข้าวยากหมากแพงจริงๆนะเงินในกระเป๋าเนี่ยนะคะก็เราเกิดนะปัญหาจากเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลพวงที่เกิดขึ้นนะคะในขณะเดียวกันนะเขาก็ไปสรุปมาว่าในช่วงที่โครงการไทยช่วยไทยเนี่ยมีเงินสะพัดถึง 33.7 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงซื้อที่ไหนเฉพาะวันศุกร์หรือเปล่านะคะแล้วคนกรุงเทพมหานครเนี่ยสามารถไปช้อปปิ้งได้ที่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวดิฉันมาเล่าให้ฟังนะคะในขณะเดียวกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดเหตุระทึกทีเดียวนะคะเพราะว่ามีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะคะขนาดเล็กเนี่ยนะไปตกอยู่บริเวณสถานีบริการน้ำมันปตท.ใกล้กับสถานีศูนย์ซ่อม BTS ถนนสุขุมวิทนะฮะแถวจังหวัดสมุทรปราการไปตรวจสอบดูแล้วปรากฏว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ของเอกชนค่ะนะคะก็หลังจากตกลงนะก็มีผู้บาดเจ็บจำนวน2รายก็คนขับคนหนึ่งแล้วก็คนนั่งคนหนึ่งนะก็รายละเอียดเรื่องนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยเกิดเหตุขัดข้องก็ล่อนลงไปได้ก่อนนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้ลุกไปทั้งลำด้วยกันนะคะในขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้นะคะทาง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาชี้แจงกรณีที่มีข่าวนะออกไปว่าจะมีการให้เบี้ยยังชีพคนชราปรับจาก600เป็น 3,000 บาทนะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยบอกว่าจะมีการงดนะนะจะมีการงดนะแล้วก็มีการส่งต่อกันในโซเชียลมีเดียนะคะวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะบอกว่าข้อความที่ส่งต่อกันเนี่ยเป็นข่าวปลอมค่ะนะคะเป็นการบิดเบือนคำพูดสร้างความเข้าใจให้เกิดนะคะความผิดพลาดในสังคมนะยืนยันว่ายังไงเนี่ยปัจจุบันรัฐบาลก็ยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะแต่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะจ่ายแบบไหนยังไงใครที่ฟังอยู่นะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะพอเบี้ยยังชีพ60ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะตัวเลขมันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะที่มีกระแสข่าวออกไปว่าจะปรับโอ้โหถึง 3,000 บาทด้วยกันเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเป็นข่าวเท็จทั้งสิ้นนะคะรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
4: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
7: และหล่อแชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือ
5: เจเดนเจเดน
8: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
9: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
10: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
11: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
12: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: มีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นท์มีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เกิดเหตุเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กสีส้มนะคะตกอยู่บริเวณด้านหลังสถานีบริการน้ำมันปตท.ใกล้กับสถานีศูนย์ซ่อม BTS ถนนสุขุมวิทพื้นที่ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการสภาพนั้นเสียหายหนักและมีเพลิงลุกไหม้นะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยต้องเร่งระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิงขนาดเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบนะคะเพื่อค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้นเนี่ยพบว่าผู้บาดเจ็บจำนวน2รายด้วยกันนะคะคนแรกนี่นะก็เป็นผู้โดยสารแล้วก็อีกคนนึงเป็นนักบินแล้วก็ช่างเครื่องอยู่ด้วยนะคะมีบาดแผลถลอกก็สามารถเดินได้ตามปกตินะคะปฏิเสธการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสมุทรปราการนี่บอกว่าหลังจากรับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีพบว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เนี่ยมีผู้โดยสาร2คนก็คือคนแรกเนี่ยคือเจ้าของโรงงานนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนักบินนะคะ เดินทางมาจากโรงงานย่านจังหวัดสมุทรปราการเพื่อที่จะเดินทางไปจังหวัดชลบุรีหลังจากขึ้นจากพื้นได้เพียงประมาณไม่เกิน30เมตรค่ะนักบินก็สังเกตพบความผิดปกติของเครื่องยนต์ก็เลยพยายามนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินแต่ระหว่างนั้นเนี่ยใบพัดได้กระแทกกับหญ้าคานะคะส่งผลให้เกิดประกายไฟแล้วก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเองเนี่ยเจ้าของโรงงานแล้วก็นักบินเนี่ยสามารถหนีออกจากตัวเครื่องได้ทันจึงไม่ได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงนะคะเจ้าหน้าที่สันนิษฐานสาเหตุเบื้องต้นว่าอาจเกิดจากกำลังเครื่องยนต์ไม่เพียงพอในช่วงเฮลิคอปเตอร์กำลังขึ้นบินนะคะส่งผลให้การควบคุมเครื่องได้ยากแล้วก็เป็นเฮลิคอปเตอร์เครื่องใหม่ด้วยนะคะใช้งานมาได้เพียง2ปีเท่านั้นไม่เคยมีประวัติขัดข้องนะคะก็โชคดีไปเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุนั้นอยู่ห่างจากชุมชนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่กลุ่มที่เป็นพวกอาสาสมัครป้องกันนี่ก็สามารถที่จะเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ทันท่วงทีแล้วก็ควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะแม้ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะก็มีคนให้ข้อมูลว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เนี่ยเป็นของโรงงานเอกชนใกล้กับซอยจุดเกิดเหตุนะคะแล้วก็มีผู้เห็นว่าช่วงที่เฮลิคอปเตอร์จะลงจากพื้นเนี่ยนะฮะก็พบว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยอยู่ในลักษณะล่อนลงมานะคะเครื่องยนต์นั้นอาจจะดับลงแล้วแล้วก็ผู้บาดเจ็บทั้ง2รายนี่นะก็สามารถที่จะกระโดดลงมาจากเครื่องได้นะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะจากจุดเกิดเหตุที่เกิดขึ้นนะคะมาดูกระแสแรงทั่วไทยกันบ้างนั่นคือโครงการไทยช่วยไทยค่ะสรุปออกมาแล้วว่าเปิดแคมเปญนะคะครั้งแรกเนี่ยก็จะเห็นทั้งท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะไปคิกออฟกันนะก็เงินสะพัดกว่า 33.7 ล้านบาทนะคะแล้วก็เชื่อว่าประชาชนเนี่ยจะลดค่าของชีพได้กว่า 7.4 ล้านบาทวันแรกเนี่ยนะคะปรากฏว่ามีคนมาซื้อสินค้าถึง 280,000 คนด้วยกันนะคะทางพาณิชย์เขาก็เลยออกไปสำรวจผลตอบรับของโครงการไทยช่วยไทยขายของถูกนะที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนะก็เปิดขายกันทุกอำเภอทั่วประเทศไทยตั้งแต่เหนือจรดใต้ตะวันตกตะวันออกภาคกลางภาคอีสานมีสินค้าแบรนด์เนมนะแบรนด์หลักๆนะคะแล้วก็สินค้าธงฟ้านี่ให้เลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุใจนะคะศุกร์ที่แล้วพลาดไปไม่เป็นไรศุกร์หน้าเดี๋ยวเขาไปตั้งขายกันใหม่นะคะโฆษกกระทรวงพาณิชย์คุณกรณิตโนนจุ้ยเนี่ยบอกว่าผลการสำรวจนี่นะฮะ ก็พบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็เข้ามาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักพอใจกับแบรนด์หลักที่ราคาถูกลงแบรนด์รองเนี่ยราคายิ่งถูกลงอีกมีสินค้าเนี่ยจำเป็นให้เลือกมากมายเดินทางก็สะดวกนะคะไม่ต้องเดินทางไกลบ้านหลายจังหวัดเนี่ยผู้ประกอบการสินค้าชุมชนเนี่ยได้รับประโยชน์จากที่ประชาชนมาจับจ่ายซื้อของสินค้าชุมชนมากขึ้นเพราะว่าไม่ได้มีสินค้าแบรนด์เท่านั้นนะคะแต่ก็จะคนในชุมชนเนี่ยก็สามารถนำสินค้าเข้ามาขายได้ด้วยนะคะอ่ะมาดูกันบ้างว่าสินค้าเนี่ยเขาลดราคากันยังไงนะคะก็มีสินค้าจากห้างค้าส่งค้าปลีกแล้วก็ผู้ผลิตสินค้าเช่นแฟบสบู่แชมพูสินแล้วก็สินค้าบริโภคเนี่ยนะคะก็ยังมีข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชซอสปรุงรสกว่า 3,000 รายการถามว่าถูกมากแค่ไหนถูกกว่าสินค้าที่มีแบรนด์ถูกลงประมาณ 20% ค่ะนะแล้วก็บางทีเนี่ยลดราคาสูงสุดถึง 58% เรียกว่าลดแล้วลดอีกนะคะแล้วก็ยังมีสินค้าธงฟ้ามาลดราคาด้วยนะคะก็ถือว่าช่วยพี่น้องประชาชนนะคะในขณะเดียวกันกลุ่มประชาชนที่อยู่ไกลกว่าที่ว่าการอำเภอล่ะจะทำยังไงนะเขาก็บอกว่ามีสินค้าไทยช่วยไทยสามารถไปซื้อได้ที่ห้างค้าส่ง5ปีห้างท้องถิ่นนะคะซื้อสินค้าได้เลยลดราคาเหมือนกันนะลดราคาเหมือนกันก็หลังจากนี้นะคะก็จะมีการ เปิดโครงการสินค้าไทยช่วยไทยที่ว่าการอำเภอถ้าเกิดสุขที่แล้วไม่ทันนะคะก็เจอกันนะกระทรวงพาณิชย์บอกเจอกันในวันที่8วันที่15 22และวันที่29นะคะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนเนี่ยไปเลือกซื้อสินค้าได้นะคะคนกรุงเทพทำยังไงก็ไปซื้อที่ห้างแบรนด์ต่างๆได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีการลดสินค้านะคะตามห้างต่างๆนะคะที่เราไปช้อปปิ้งกันอันนี้ประสบการณ์ตัวเองนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไปซื้อสินค้าปรากฏว่าบางห้างเนี่ยเขาใช้วิธีการดึงดูดลูกค้าก็คือลดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะลดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือว่าเขาให้ใบออกมาเนี่ยคุณสามารถที่จะไปแปะได้ลด 20% 15% 10% แม่ค้าขออภัยแม่บ้านอย่างพวกเรานี่ชอบอกชอบใจอ่ะซื้อสินค้ามาไปเลือกสินค้าบางอย่างมาแล้วก็เอาส่วนลดนี่ไปแปะลดเปอร์เซ็นต์ได้นะคะโครงการนี้จบไปเรียบร้อยแล้วมาซื้อกันต่อที่โครงการไทยช่วยไทยนะคะอ่ะมาดูกันบ้างมีโครงการไหนที่จะช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงของการเปิดภาคเรียนบ้างกระทรวงศึกษาธิการค่ะเขาประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนที่สุดรับมือวิกฤตนะคะพลังงานและก็ค่าของชีพนะคะโดยผู้ปกครองในช่วงของเปิดภาคเรียนเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการได้มี3มาตรการหลักในการช่วยเหลือมาตรการแรกก็คือปลดล็อกระเบียบสถานศึกษาที่ไม่จำเป็นจัดหาและตรึงราคาอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นนะสองก็คือบูรณาการข้ามกระทรวงควบคู่กับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมด้านอื่นๆลดค่าใช้จ่ายและทลายกำแพงข้อจำกัดมุ่งเป้าให้เด็กไทยทุกคนสามารถเข้าศึกษาได้อย่างต่อเนื่องนะคะหนึ่งมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยให้โรงเรียนผ่อนปลนคือเครื่องแต่งกายนะคะของเด็กนักเรียนเนี่ยอนุญาตให้ใช้ชุดเดิมได้นะไม่บังคับให้ซื้อชุดลูกเสือแบบเต็มรูปแบบแหมสมัยก่อนตอนเด็กๆดิฉันทำได้ใส่ชุดเนตรนารีเนี่ยต้องมีผ้าพันคอมีวอกเกิลมีหมวกมีเครื่องหมายประดับมีตราอะไรต่างๆตอนนี้ไม่ต้องค่ะกระทรวงศึกษาบอกไม่บังคับนะชุดลูกเสือเนี่ยนะคะถ้ามีก็ซื้อใส่กันแต่ถ้าไม่มีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนให้กับผู้ปกครองด้วยเพราะว่าซื้อชุดหนึ่งเนี่ยชุดลูกเสือเนตรนารีนี่แพงนะคะไม่ใช่ถูกๆนะคะบางทีถ้ามีทั้งชุดนักเรียนชุดพละชุดลูกเสือเนตรนารีอีกโอ้โหดิฉันจำได้ว่าช่วงที่คุณแม่นี่ซื้อให้ช่วงเปิดเทอมนี่ก็กระเป๋าฉีกเหมือนกันนะคะนอกจากนี้นะคะจะลดข้อกำหนดเรื่องของรองเท้ากระเป๋านะคะและปรับการตักเสื้อให้เป็นเพียงอักษรย่อโรงเรียนนะแทนชื่อนามสกุลนะคะ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเอาแน่นอนค่ะเวลาเสื้อนักเรียนเนี่ยซื้อมานะคะแล้วก็ไปปักชื่อเนี่ยมันก็ต้องเสียเงินค่าปักชื่อด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนลดได้เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการบอกไม่เคร่งนะคะไม่ฟิกนะคะเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหใส่ชุดเนตรนารีไปอะไรที่มันไม่ครบไม่มีนี่ถูกทำโทษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาผ่อนปรนแบบนี้เนี่ยก็เชื่อว่าจะสามารถให้ผู้ปกครองเนี่ยนะสามารถที่จะผ่อนคลายมากขึ้นไม่ต้องใช้เงินทุกบาททุกสตางค์นะคะในขณะเดียวกันกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเขาก็สอดรับเหมือนกันนะคะบอกว่าตามโรงรับจำนำของรัฐเพื่อสังคมและสำนักงานธนานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือทางการเงินสำหรับประชาชนเพราะว่าแน่นอนค่ะเปิดเรียนทีไรเนี่ยไปสำรวจตามโรงรับจำนำหรือสถานธนานุเคราะห์เนี่ยของทางภาครัฐเนี่ยเราก็จะเห็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องเอาของไปจำนำเพราะว่าเพื่อเอาเงินมาเนี่ยนะคะให้เด็กนักเรียนภาคเรียนแล้วก็เป็นการส่งเสริมนะคะให้น้องๆได้เข้าเรียนกันมากขึ้นนะคะกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยเขาจะลดภาระผู้ปกครองก่อนเปิดเทอมจัดโปร back to school ค่ะนะจะรับจำนำวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทพี่น้องผู้ปกครองคุณจะฟรีดอกเบี้ย1เดือนนะคะก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้นะคะระหว่าง16เมษายนเนี่ยถึง31พฤษภาคมนี้นะคะที่สถานธนานุเคราะห์ทุกแห่งบางทีช่วงสิ้นเดือนไงหมุนเงินไม่ทันนะโรงเรียนเปิดเทอมเนี่ยมีลูกหลายคนเนี่ยโอ้โหก็ต้องเอาแหวนสร้อยนาฬิกานี่นะไปจำนำนะคะแต่พอสิ้นเดือนเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะไปถ่ายถอนออกมาได้ทางสถานธนานุเคราะห์นะคะกระทรวงพัฒนาสังคมบอกว่าถ้าเกิดคุณไปเอาไม่เกิน 5,000 บาทภายในเดือนหนึ่งเนี่ยไม่เสียดอกค่ะนะเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นการช่วยเหลืออย่างหนึ่งนะคะตอนนี้มาดูอีกประเด็นหนึ่งบ้างนะคะกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยนะคะหลังจากที่เมื่อวันที่1พฤษภาคมนี้นะคะมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครองตำรวจภูธรเกาะพะงันและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเกาะพะงันเนี่ยไปตรวจสอบสถานที่รับเลี้ยงเด็กในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันเกาะพะงันนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็พบว่านะคะมีชาวไทยชาวต่างชาติรวม9คนนะแล้วก็เอาเด็กเนี่ยนะมาอยู่ตามสถานรับเลี้ยงเด็กต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะเรื่องนี้นะคะก็มอบหมายนะให้ทางอธิบดีกรมการจัดหางานส่งเจ้าหน้าที่นั้นไปตรวจสอบลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็ไปสำรวจที่เกาะพะงันเลยถ้าหากพบว่ามีแรงดันต่างด้าวทำงานไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาตทำงานไม่มีใบอนุญาตจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าถ้าเจอพวกแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานผิดกฎหมายก็จะถูกจับคุมตรวจสอบดำเนินคดีนะคะก็จะมีทั้งโทษทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ส่งกลับประเทศต้นทางทันทีในขณะเดียวกันนะคนที่ให้งานนะคะกับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตนะคะพวกเจ้าของนายจ้างหรือว่าสถานประกอบการคุณก็จะถูกลงโทษด้วยนะคะปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะคะและถ้าปรากฏว่าคุณรับแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตมาสมมุติรับมา10คนเนี่ยคุณโดน1คนเนี่ยต่อ1คดีนะคะก็โดนไป1ล้านเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางภาครัฐนี่ยอมไม่ได้นะคะถ้าใครพบเห็นแรงงานต่างด้าวรอบๆทำงานผิดกฎหมายเข้าเมืองนี่ก็สามารถแจ้งเบาะแสไปที่ทางกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นะคะอ่ะปิดท้ายกันที่เพจไทยคู่ฟ้าออกมายืนยันนะฮะว่านายกรัฐมนตรีไม่เคยกล่าวว่าการที่จะให้งบเบี้ยคนชราจาก600เป็น 3,000 บาทไม่มีประโยชน์นะคะอย่างที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะคุณรัชดา ธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าขนาดนี้มีข้อความที่ส่งต่อกันกรณีปรับเบี้ยสูงผู้สูงอายุจาก600เป็น 3,000 เนี่ยถือว่าเป็นข่าวปลอมนะคะเป็นการตัดต่อบิดเบือนเพื่อสร้างความเข้าใจผิดในสังคมปัจจุบันการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะคะในการจ่ายอายุ60ถึง69ในอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือนอายุ70ถึง79ในอัตรา700บาทต่อคนต่อเดือนอายุ80ถึง89ปีอัตรา800ถึงต่อคนต่อเดือนและอายุ90ปีขึ้นไปจะได้ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวอื่นกันต่อนะคะ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือไฟอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร02-740-7400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
8: พี่โอหนูชอบพี
7: ่ยูชอบไอเหรอ
8: ชอบมากพี่โอ
7: ยูชอบไอจริงๆนะ
9: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
7: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
10: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
11: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
12: เสียวอะไรหรอครับ
11: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
12: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
11: โหดีจังเลยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: DSIเขาไปตรวจสอบนะคะ9บริษัทเรือเนี่ยที่พบพิรุษนะคะถึง20เที่ยวนะคะจำกันได้ใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันเนี่ยนะคะที่หายไปจากระบบนะคะในช่วงแรกๆนี่นะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เนี่ยนะคะเขาก็เดินหน้าพยายามคลี่คลายปมนะคะของน้ำมันที่หายไปในกลางทะเลนะคะก็เรียกสอบผู้แทนบริษัทเรือทั้ง9แห่งก็พบความผิดปกตินะคะจากเรือ12ลำจำนวน20เที่ยวนะคะที่รับน้ำมันจากลงกลั่นภาคตะวันออกไปส่งยังภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ปรากฏว่าปริมาณน้ำมันสูญหายไปประมาณ60ล้านลิตรนะฮะก็ส่อเขาว่าจะเป็นการกักตุนหรือว่าประวิงเวลาในการจำหน่ายนะคะเบื้องต้นเองนะคะก็ไปตรวจสอบก็ได้รับคำชี้แจงของบริษัทเรือนะคะอ้างว่าที่เรือแล่นไปล่าช้าเนี่ยมาจากปัญหาอุทกศาสตร์บ้างน้ำขึ้นน้ำลงทำให้เข้าท่าเทียบเรือไม่ได้บางทีเรือบางลำเนี่ยเกิดเหตุขัดข้องต้องซ่อมกลางทะเลนะคะแล้วก็ข้อจำกัดของการรอคิวถ่ายน้ำมันเนื่องจากคลังไปทางยังไม่พร้อมซึ่ง DSI เองเขาก็รับฟังเหตุผลมาแต่ยังไม่เชื่อเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะต้องเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาเปรียบเทียบกับรายงานวิเคราะห์เส้นทางการเดินเรือของสอนชนก่อนนะคะซึ่งอาจจะต้องเอาเจ้าหน้าที่เทคนิคเนี่ยมาตรวจสอบด้วยนะว่า ไอ้โม่งที่เอาน้ำมันพวกนี้ที่หายไปเนี่ยนะคะมีความผิดปกติอย่างไรนะคะเพราะว่าเบื้องต้นเองเนี่ยทางดีเอสไอเขาก็รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษไปแล้วนะคะในขณะเดียวกันเรื่องของการลักลอบนะนำน้ำมันเนี่ยไปประเทศเพื่อนบ้านก็ยังมีพบเห็นนะคะฝ่ายความมั่นคงนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเนี่ยนะเขาสนที่กำลังกับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่344แล้วก็ตำรวจภูธรท่าสองยางเนี่ยไปตรวจพบพื้นที่ชายแดนบริเวณริมแม่น้ำเมยนะพบถังน้ำมันขนาด200ลิตรจำนวน19ถังภายในนั้นมีน้ำมันดีเซลบรรจุเต็มทุกถังค่ะอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำเมยแต่ไม่พบผู้กระทำผิดหรือผู้ที่แสดงความเป็นเจ้าของนะคะก็คือมีความพยายามที่จะลักลอบเอาน้ำมันจากฝั่งไทยเนี่ยไปที่ประเทศเมียนมานะตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยเป็นน้ำมันดีเซลถึง 3,800 ลิตรด้วยกันนะคะก็ถือได้ว่าช่วงนี้เนี่ยนะตามชายแดนเข้มงวดมากทีเดียวนะคะเพราะว่ามีความพยายามที่จะลักลอบน้ำมันเนี่ยออกไปขายในประเทศเพื่อนบ้านนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรอบประเทศไทยเรา

0: ีเดียวนะคะยังไงก็พยายามดูแลบ้านเรือนของทุกท่านด้วยนะคะว่าช่วงนี้เป็นยังไงเพราะว่าช่วงนี้พายุฤดูร้อนเนี่ยเข้ามาพัดกระหน่ำรุนแรงจริงๆนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับข้อข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณดูแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงข้อข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปัจจรีสวนสินพงค์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงศีลพระราชาคณะถวายศีลจบทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพประดนมหาสเวตฉัตรเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ทรงคมพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระราชพิธีฉัตรมงคลเป็นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภชพระมหาสเวตฉัตรเครื่องราชุปโภคฉลองสิริราชสมบัติเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีจัดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4ซึ่งในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562หลังจากนั้นทุกปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลทักษิณานุปทานและการพระราชพิธีฉัตรมงคลรวม3วันโดยวันแรกวันที่2พฤษภาคมเป็นงานพระราชกุศลทักษิณานุปทานณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระบรมราชบุพการีวันที่3พฤษภาคมเป็นวันเริ่มพระราชพิธีฉัตรมงคลและวันที่4พฤษภาคมเป็นวันฉัตรมงคลซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์ซึ่งตรงกับวันที่3พฤษภาคม2569ความว่าพนักท่านนายคารอนาบรอสกี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์กรุงวอร์ซอในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวโปแลนด์มีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์ชั้นมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโปแลนด์ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันความร่วมมืออันยังประโยชน์เกื้อกูลกันก็พัฒนาก้าวหน้าอย่างยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันมูลนิธิสิรินธรประจำปี2569
วันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงละครแห่งชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานวันมูลนิธิสิรินธรประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิสิรินธรร่วมกับกรมศิลปากรจัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิสิรินธรในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บริจาคสมทบทุนมูลนิธิและผู้มีอุปการคุณเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจำนวน200รายจากนั้นทอดพระเนตรการแสดง3ชุดประกอบด้วยการแสดงชุดสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดวงประทีปทอง2แผ่นดินโดยนาฏศิลปินและดุริยางคศิลปินจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรและวงดนตรีไทยบ้านปลายเนินการบรรเลงดนตรีไทยเพลงโหมโรงพี่กุลเงินโดยนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนริศรานุวัติวงศ์ปี2569และการแสดงชุดสำนึกพระคุณโดยนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนริศรานุวัติวงศ์ปี2569โอกาสนี้ทรงขับร้องและทรงสอดวงในบทพระราชนิพนธ์ชุดพระผู้ให้ To Give Without Discrimination ให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังร่วมกับวงดนตรีไทยสายใหญ่จามจุรีวงดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยทรงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีการแสดงรีวิวประกอบของนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มูลนิธิสิรินธรเป็นมูลนิธิที่สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2521โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้ในพระราชูปถัมภ์และทรงรับเป็นประธานกรรมการกิตติมศักดิ์เพื่อการรักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์และสามเณรอาพาธส่งเสริมการศึกษาอบรมวิชาการพยาบาลส่งเสริมพระพุทธศาสนาการก่อสร้างและบูรณะบำรุงรักษาสถานพยาบาลมูลนิธิสิรินธรที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดกฤษณะเวลุพุทธารามอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรและประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทยเฝ้าในโอกาสเข้ารับหน้าที่วันนี้เวลา 14:14 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จออกณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระราชทานพระวโรกาสให้นายคอริลยากูบอัลคายัตเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทยเฝ้าในโอกาสเข้ารับหน้าที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number 1หรือ To Be Number 1 Idol รุ่นที่16ประจำปี2569วันนี้เวลา 18:46 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number 1หรือ To Be Number 1 Idol รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศประจำปี2569ณศูนย์การค้า JJ Mall เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number 1หรือ To Be Number 1 Idol จัดขึ้นโดยกรมสุขภาพจิตในฐานะกรรมการและเลขานุการโครงการร่วมกับหน่วยงานหลักและเครือข่ายภาคเอกชนน้อมนำแนวทางพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการที่ทรงเชื่อมั่นในพลังของเยาวชนที่จะกำหนดอนาคตของตนเองทรงหวังให้กิจกรรม To Be Number 1เป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ที่ต้องปรับและพัฒ
นาให้ทันสมัยสอดคล้องกับวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นการปลุกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นคนดีคนเก่งเป็นคนมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติในปีนี้มีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศจำนวน42คนได้เข้าเก็บตัวในบ้านเพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเน้นการเรียนรู้ในแนวทางที่สร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการแข่งขันทำความดีสอดแทรกเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจมีความภาคภูมิใจในตนเองมีพฤติกรรมที่มุ่งค้นหาความเป็นหนึ่งของตนเองด้วยการแสดงความสามารถที่หลากหลายเพื่อแสดงให้คนทั่วไปรับรู้ว่าเยาวชนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีได้ To be number one idol ไม่ได้เน้นการสร้างเด็กให้เป็นดาราหรือศิลปินแต่เป็นการสร้างเด็กคนหนึ่งให้เป็นตัวของตัวเองเป็นคนเก่งและคนดียกระดับความสามารถทั้งด้านการแสดงการเข้าสังคมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เป็นการติดอาวุธให้กับเด็กที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีและแข็งแรงให้กับสังคมในการนี้พระราชทานรางวัลและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ชนะการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number one รุ่นที่16โดยมีผู้ชนะเลิศอันดับ1ฝ่ายหญิงได้แก่นางสาววริศราแก้วคงโรงเรียนสตรีพัทลุงและผู้ชนะเลิศอันดับ1ฝ่ายชายได้แก่นายพัชระสรธัญวงศ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมโครงการ To be number one มีเป้าหมายการพัฒนาเยาวชนอายุ 6-24 ปีให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจโดยมียุทธศาสตร์และวิธีการดำเนินโครงการที่ยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการเข้าถึงสาเหตุของปัญหาเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมและความต้องการของเยาวชนวัยรุ่นมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจมีความภาคภูมิใจในตนเองและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพื่อให้เยาวชนเติบใหญ่อย่างเต็มศักยภาพมีกลยุทธ์สำคัญคือการใช้สโลแกนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลักษณะ play and learn ใช้กิจกรรมเป็นสื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้โดยการประยุกต์กับองค์ความรู้สุขภาพจิตและโอกาสนี้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number one idolภาคเอกชนสมาคมองค์กรและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท Unity Trading จำกัดนายกิติศักดิ์เพชรภาและคณะสมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์บริษัทธนาพัฒน์ Property Development จำกัดมหาชนและมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปฐุมคงคาวัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครวัดเพชรสมุทรวัดประดู่วัดบางแคน้อยวัดจุฬามณีวัดปากง่ามวัดสวนแก้วอุทยานและวัดตโนดรายจังหวัดสมุทรสงครามเวลา 14:30 นาทีกลุ่มสตรีแม่บ้านและกลุ่มผู้ประกอบการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตำบลบางระกำอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความชัยรัฐภาสชมรมฟุตบอลครูผู้ปกครองโรงเรียนจิตรดาและสมาคมเยี่ยวเพ้งแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัท Lucky Power Life จำกัดสมาคมกาแฟและชาไทยบริษัทไทยมารุกิจำกัดสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครสมาคมชาวเกษตรกรไทยและสมาคมส่งเสริมการศึกษาไทยจีนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน
ร10รูปจากวัดสุวรรณคีรีวิหารจังหวัดระนองวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่วัดพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดแสงธรรมโพธิญาณวัดไร่จังหวัดอ่างทองและวัดหนองกระเบื้องจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นนิสิตเก่าภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่17บริษัทดีแอโกรเทคจำกัดนายเมธีขันทองและคณะและสมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องในวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังช่วงเช้าระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีชัตรมงคลในวันที่2และ3พฤษภาคม2569ซึ่งมีคณะบุคคลอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนในวันพรุ่งนี้4พฤษภาคม2569ขอแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพระราชพิธีฉัตรมงคลโดยประชาชนสามารถเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นค่ะน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางกลางจังหวัดอ่างทองเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถพัฒนาต่อยอดงานเกษตรผสมผสานงานศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีและความมั่นคงทางอาหารแก่คนในชุมชนและคนไทยมาจวบจนถึงปัจจุบันในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนฟาร์มตัวอย่างสู่ห้องเรียนเกษตรคลังอาหารชุมชนติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ะคะเราจะไปรู้จักและเรียนรู้กิจกรรมต่างๆในพื้นที่แห่งพระมหากรุณาธิคุณภายในฟาร์มตัวอย่างบ้านยางกลางจังหวัดอ่างทองค่ะซึ่งเป็นสื่อกลางแห่งพระมหากรุณาธิคุณสานต่อพระราชดำริในการสร้างคลังอาหารให้กับคนในชุมชนและวันนี้ทุกกลุ่มสาขาวิชาชีพสามารถเข้าไปเรียนรู้ในกิจกรรมเหล่านั้นพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ

0: ความอุดมสมบูรณ์ของสวนป่าบนพื้นที่ขนาดใหญ่ของฟาร์มตัวยางในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านยางกลางตำบลศรีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองอีกทั้งผลผลิตหลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรการปลูกพืชผักที่เป็นอาหารโดยผสมผสานทั้งพืชกินใบไม้ผลไม้ใช้สอยซึ่งอยู่ในทุกพื้นที่ของฟาร์มในส่วนงานทางด้านปศุสัตว์ได้มีการเลี้ยงแพะนมสุกรโคกระบือในขณะที่งานประมงมีการเลี้ยงปลาทับทิมปลาแดงและการเลี้ยงกบเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยไม่มีสารพิษและเป็นธนาคารอาหารชุมชนอย่างแท้จริงทั้งหมดล้วนเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันกว้างไกลในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2549จึงนำมาสู่พระราชดำริจัดตั้งฟาร์มตัวยางในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหนองระหารจีนตำบลบ้านอิฐอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองและฟาร์มตัวยางในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านยางกลางและศูนย์ศิลปาชีพศรีบัวทองตำบลศรีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นบนพื้นที่กว่าพันไร่ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ว่างเปล่าได้ถูกพัฒนาเป็นฟาร์มตัวยางในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารคุณภาพดีพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนเกษตรขนาดใหญ่ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคกลางฟาร์มตัวยางในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านยางกลางแห่งนี้จึงเปรียบได้ดังห้องเรียนเกษตรขนาดใหญ่ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้รับความสนใจอย่างมากอีกอย่างก็คือโรงเพาะเห็ดที่นี่มีการสอนเพาะเห็ดที่ตลาดต้องการมากถึง12ชนิดและความรู้จากโรงเพาะเห็ดยังได้ขยายผลสู่ผู้สนใจเรียนรู้การเพาะเห็ดซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้เรียนทุกขั้นตอนจากการลงมือปฏิบัติภายใน1วันก็จะสามารถนำความรู้เรื่องการเพาะเห็ดไปทำเองที่บ้านได้
1: อยู่ในเรื่องของการเปิดดอกนะคะก็จะมีโรงเรือนเปิดดอกนะคะทั้งหมด32โรงเรือนนะคะซึ่งแยกเห็ดแต่ละชนิดแต่ละโรงเรือนนะคะถ้าใครที่สนใจในเรื่องของการเราสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ทุกกระบวนการเลยนะคะถ้าสนใจในเรื่องของการผลิตก้อนเพื่อที่จะไปเป็นแหล่งผลิตก้อนเพื่อจำหน่ายก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้หรือถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องการที่จะผลิตก้อนเราต้องการที่จะเปิดดอกเพื่อจะจำหน่ายก็สามารถมาเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลการรดน้ำการดูแลการจัดการในเรื่องของโรงเรือนเปิดดอกนะคะเพื่อที่จะซื้อก้อนเนี่ยไปเปิดดอกจำหน่ายได้เลยเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้สร้างโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นมานะคะให้พวกเราได้เรียนรู้ชาวอ่างทองเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการผลิตเห็ดด้วยนะคะแล้วก็สามารถเป็นอาชีพเลี้ยงกับครอบครัวได้เป็นอาชีพเสริมอย่างนึงหลังจากที่ส่วนใหญ่ที่เราทำกันในพื้นที่ก็คือการทำนาอันนี้ก็จะเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
0: ศูนย์ศิลปาชีพศรีบัวทองซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ฟาร์มตัวยางในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านยางกลางเป็นเสมือนตัวแทนความห่วงใยความรักจากแม่ของแผ่นดินได้พระราชทานโอกาสสร้างอาชีพด้วยงานหัตถกรรมต่างๆรวมถึงเป็นการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมและงานฝีมือให้ดำรงอยู่กับรุ่นต่อไปซึ่งที่นี่มีชื่อเสียงในการผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่มีลวดลายสวยงามซึ่งทุกขั้นตอนเขียนด้วยมืออย่างประณีตอีกทั้งยังมีแผนกปักเสื้อโขนด้วยมือการเย็บปักชุดโขนอย่างประณีตยึดตามหลักโบราณเป็นงานหัตถศิลป์ที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างมากด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งผลให้วันนี้ฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองเป็นฟาร์มตัวอย่างที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของภาคกลางนำความเจริญมาสู่พื้นที่และเป็นตัวอย่างของความสำเร็จการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยไร้สารพิษประชาชนโดยทั่วไป สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ส่งผลดีต่อสุขภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยที่ดียิ่งขึ้น
2: แนวพระราชดำริและหลักการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานไว้ได้สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพืชพันธุ์ธัญอาหารที่สำคัญค่ะคนไทยประเทศไทยจะมีความมั่นคงทางอาหารแม้จะเกิดวิกฤตใดๆขึ้นมาแผ่นดินไทยก็ยังมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงอย่างมั่นคงและทั้งหมดนี้คือพระมหากรุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีค่ะ
3: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปจารีสนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สวัสดีครับพวกเราเพอร์พีทครับ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-stop
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกแน็กที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกแน็กที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: คิดลองวางแผนมื้ออาหารสุขภาพสำหรับสัปดาห์หน้าเพื่อประหยัดเวลาและจะได้มีสารอาหารครบถ้วนนะครับ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ายนี้แมวฟินต้องกินเนาะ
1: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคม

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
2: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
3: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
4: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
5: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: การทำงานประจำที่ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีรายได้สูงมันก็ดีมากแต่ว่า
3: เยอะแต่ต้องแลกกับชีวิตเนาะ
4: มันไม่เครียดหรอกเธอ
2: เครียดก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะก็ต้องทำงาน
5: เราหาความสุขยังไงบนแท่นขุดเจาะ
2: เราก็คิดว่าเราแบบเราเก่งมากเราแอชชีฟอะไรได้วันนึงเราเก่งมากคือเราโฟกัสแค่เรื่องของเราอะค่ะถ้าเราไปดิสแทคชั่นหรือว่าไปเครียดอย่างอื่นมันเครียดมันก็ไม่ช่วยอะไรอะไปอยู่นั่นความอดทนก็ต้องสูงการสื่อสารเรื่องภาษา

0: ความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21 นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบวุฒิบัตรพร้อมชุดเครื่องมือทำมาหากินให้ช่างอเนกประสงค์3รุ่นสักครู่กลับมาติดตามครับ

กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plus

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาก
4: ระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบวุฒิบัตรพร้อมชุดเครื่องมือทำมาหากินให้ช่างอเนกประสงค์3รุ่นรวดหวังยกระดับแรงงานอิสระให้มีรายได้ที่มั่นคงคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: นายสมัครปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเป็นประธานมอบวุฒิบัตรและมอบชุดเครื่องมือทำมาหากินให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรช่างอเนกประสงค์จำนวน3รุ่นโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานควบคู่ไปกับการสนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการยกระดับศักยภาพแรงงานให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันทั้งนี้อธิบดีสมัครได้กล่าวขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรช่างอเนกประสงค์ทั้ง3รุ่นที่ได้รับมอบวุฒิบัตรและชุดเครื่องมือทำมาหากินในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเข้าสู่อาชีพเนื่องจากผู้ผ่านการฝึกอบรมมีทั้งทักษะและเครื่องมือพร้อมสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ทันทีเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และความมั่นคงในชีวิตพร้อมได้เข้าเยี่ยมชมการสาธิตฝึกอาชีพจากผู้ผ่านการฝึกอบรมอาทิกิจกรรมการทำขนมและกิจกรรมการฝึกโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและยังได้พบปะให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับหนึ่งโดยเน้นย้ำให้ผู้เข้ารับการทดสอบมีความมั่นใจและนำทักษะไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: กระทรวงกลาโหมย้ำใช้วิจารณญาณในการรับส่งข้อมูลระวังการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนยืนยันกรณีพลทหารถูกลงโทษเกินกว่าเหตุไม่ตรงข้อเท็จจริงคุณวิริยะเจริญตรารายงานครับ
6: พันเอกหญิงนุสราวรพัฒนาธรรองโฆษกกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยข้อเท็จจริงกรณีดราม่าทหารกองประจำการถูกลงโทษเกินกว่าเหตุยืนยันว่าข้อมูลที่เผยแพร่ทางสังคมออนไลน์มีความคลาดเคลื่อนอย่างมากจากการตรวจสอบพบว่าทหารกองประจำการยอมรับความผิดและรับโทษตามระเบียบโดยไม่ได้ร้องเรียนใดๆแต่ปัญหามีจุดเริ่มต้นจากกรณีการหนีราชการจนเกิดความเครียดสะสมจึงไปปรึกษาเพจออนไลน์จนมีการนำข้อมูลไปโพสต์โดยไม่ได้ตั้งใจล่าสุดเพจต้นทางได้ลบข้อความดังกล่าวออกไปแล้วหลังทราบความจริงกระทรวงกลาโหมจึงได้ย้ำเตือนให้ประชาชนใช้วิจารณญาณอย่างหนักในการรับข้อมูลข่าวสารเพราะการบิดเบือนข้อเท็จจริงอาจเข้าข่ายการละเมิดสิทธิและสร้างความเสียหายต่อองค์กรพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลกำลังพลทุกระดับอย่างเป็นธรรมตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดวิริยะจันทรารายงาน

0: สำนักข่าวเอพีรายงานว่าภูเขาไฟมายอนในจังหวัดอัลเบทางตะวันออกเฉียงเหนือของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ทรงพลังมากที่สุดในประเทศกลับมาปะทุรุนแรงอีกครั้งพ่นเท่าฐานและกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ากระจายไปทั่วพร้อมเกิดปรากฏการณ์ลาวาหลากซึ่งเป็นเศษหินร้อนและก๊าซพิษไหลลงมาตามไหล่เขาอย่างน่ากลัวการปะทุครั้งล่าสุดส่งผลให้เกิดเท่าฐานตกหนักครอบคลุมในหลายพื้นที่ส่งผลให้ทัศนวิสัยแย่ลงและท้องฟ้ามืดครึ้มในหลายจุดขณะที่สถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหวของฟิลิปปินส์ยังระบุว่ายังคงระดับการเตือนภัยไว้ที่ระดับ3หลังจากตรวจพบกิจกรรมทางธรณีวิทยาที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาด้านเจ้าหน้าที่เตือนให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากภูเขาไฟยังคงมีแนวโน้มที่จะปะทุอย่างต่อเนื่อง
1: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมาร
0: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.อิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปุ่งชนสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: แนะนำ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลืออยู
3: ่ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ดิสโทเปียคอนเสิร์ตโซเอาทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมาเพลย์ดิสที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอ็นโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ Bytech Live งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
5: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณ Joy ครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
7: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
8: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
9: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
10: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
11: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
12: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-Stop

0: ชีวิตยากลำบากการงานติดขัดคชาพาพาไปมูองค์เทพนาจาเพื่อขอพลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรควันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travelgreater together.

0: BFM Playlist of the Week
1: Champ of the Month ประจำเดือนเมษายน Number 1แอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงวรันธร Featuring Fellow Fellow เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง Playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดย Bilkin เลือก

0: EFM News
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา 22:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับเพจไทยกู้ฟ้ายืนยันชัดนายกรัฐมนตรีไม่เคยกล่าวว่าการที่จะให้งบเบี้ยคนชราจาก600เป็น 3,000 ไม่มีประโยชน์สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: เพจไทยคู่ฟ้ายืนยันชัดนายกรัฐมนตรีไม่เคยกล่าวว่าการที่จะให้งบเบี้ยคนชราจาก600เป็น 3,000 บาทไม่มีประโยชน์ตามที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์คุณสรัทธันพิพัฒน์รายงานครับ
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้มีข้อความที่ส่งต่อกันในโซเชียลมีเดียกรณีปรับเบี้ยผู้สูงอายุจาก600บาทเป็น 3,000 บาทเป็นข่าวปลอมโดยข้อมูลดังกล่าวเป็นการตัดต่อหรือบิดเบือนคำพูดเพื่อสร้างความเข้าใจผิดแก่สังคมซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่เคยกล่าวเช่นนี้ปัจจุบันการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2566ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนตามช่วงอายุดังนี้โดยอายุ60ปีถึง69ปีอัตรา600บาทต่อเดือนต่อคนอายุ70ปีถึง79ปีอัตรา700บาทต่อเดือนต่อคนอายุ80ปีถึง89ปีอัตรา800บาทต่อเดือนต่อคนและอายุ90ปีขึ้นไปอัตรา 1,000 บาทต่อเดือนต่อคนสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
2: กระทรวงพาณิชย์เผยผลตอบรับไทยช่วยไทยคึกคักทั่วประเทศคนแห่ซื้อสินค้าลดสูงสุด 60% ครบทั้งของกินของใช้กว่า 3,000 รายการหนุนรายได้ชุมชนนัดช็อปต่อทุกวันศุกร์พฤษภาคมนี้คุณชนากาเหลี่ยมทองรายงานครับ
11: นายกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เผยผลสำเร็จหลังนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลและรองนายกรัฐมนตรีสุภจีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาพบประชาชนทั่วประเทศแห่จับจ่ายณที่ว่าการอำเภออย่างคึกคักเนื่องจากเน้นสินค้าจำเป็นกว่า 3,000 รายการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคแบรนด์รองและสินค้าชุมชนซึ่งลดราคาออนท็อปสูงสุดถึง 58% ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและกระจายรายได้สู่รากหญ้าซึ่งประชาชนส่วนใหญ่พอใจในความสะดวกและราคาสินค้าที่ถูกกว่าปกติอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าธงฟ้าและสินค้าเกษตรแปรรูปทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ประกาศจะเดินหน้าจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อเป็นการร่วมบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพให้กับประชาชนชนากาเหลี่ยมทองรายงาน
2: และมาติดตามผลฟุตบอลไทยลีกและไทยลีก2รอบเพลย์ออฟกับคุณอภินันท์อภิบาลศรีครับ
12: ฟุตบอลไทยลีกนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลวันนี้มีเตะอีก3คู่นะครับพีทีประจวบชนะอุทัยธานี 2-0 ราชบุรี FC ฟอร์มดุถล่มชนะระยอง FC ขาดลอยครับ 6-1 และลำพูนวอร์เรียร์สเสมอกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด 0-0 ครับซึ่ง1แต้มจากเกมนี้ทำให้เจ้าบ้านลำพูนไม่ตกชั้นแน่นอนแล้วนะครับส่วนไทยลีก2เพลย์ออฟนัดแรกคู่ที่2นะครับโปลิสเทโลเปิด NT สเตเดียมเฉือนชนะหนองบัวพิชยา 2-1 นัดที่2จะไปเตะที่พิชยาสเตเดียมในวันที่9พฤษภาคมนะครับและพรีเมียร์ลีกอังกฤษศึกแดงเดือดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับลิเวอร์พูลกำลังแข่งขัน

0: ในครึ่งแรกอภินันท์อภิบาลศรีรายงานครับ
1: ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจไม่หยุดทับเส้นเหลืองด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอย
2: สวัสดีครับ
3: ผมยินครับ
4: ผมวอครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดี
3: เพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่าเขาอยู่ตรงนั้น

0: 14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
2: ยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: อังคารคลุมโปง
2: เรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นจากตอนที่ผมเองเนี่ยเริ่มมาเป็นพนักงานส่งของใหม่ๆตัวผมเองก็กำลังเก็บของกำลังแยกสินค้าขึ้นรถในช่วงที่ผมเก็บสินค้าอยู่เนี่ยมันจะมีกองสินค้าอยู่กองนึงสายตาผมมันหันไปมองเห็นว่าเฮ้ยเหมือนมีคนเดินเราก็ตกใจนี่ว่าเฮ้ยใครจะมาเดินในเมื่อพี่เขากลับไปแล้วก็เหลือเราแค่คนเดียวนี่ว่าแต่สิ่งที่เจอก็คือมันมีกองสินค้าอยู่ชิ้นนึงกองมันสั่นได้มันขยับปรากฏว่าพอไปหยิบกองนั้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาไปแนบกับข้างหูมันมีเสียงที่ดังออกมาพี่ชายปล่อยผมออกไปทีก็เลยถามลูกค้าว่าพี่ครับพี่สั่งอะไรมาหรอลูกค้าบอกอ๋อมันทาย
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สวัสดีวันอาทิตย์เปิดเพลงที่เราชอบฟังเพื่อเพิ่มพลังใจให้ตัวเราได้นะครับ
7: EFM Playlist Non-Stop

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
2: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
3: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
4: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
5: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
6: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Live
2: กลับมากับ EFM Fandom Live นะคะวันนี้เราอยู่กับลูกหมีซอนยาสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: ผ่านอะไรมาเยอะมากอยากให้พูดอะไรถึงกันและกันหน่อยว่าในฐานะที่เราก็เป็นมือกันมาแต่วันแรก
3: ก็เก่งมากเลยวันนี้ก็เก่งมาก
4: วันนี้เก่งมากเหมือนก
3: ัน เราสัญญาว่าเราจะชมกันบ่อยๆแล้วก็สัญญาว่าเราจะแบบนึกถึงกันบ่อยๆละกันค่ะ
4: ยืนยันคำเดิมตั้งแต่วันแรกคือพอเป็นหมีแล้วอะไม่ว่าเรื่องอะไรมาเหอะแล้วไม่กลัวอะไรเลยคือแบบพร้อมสู้ไปด้วยกัน
3: น่ารักมาก
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: รวมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM

0: ตราภาษีให้สูงขึ้นจะช่วยกดดันให้ผู้ผลิตรถยนต์ยุโรปเร่งย้ายฐานการผลิตมายังสหรัฐเร็วยิ่งขึ้นโดยเขามองว่าสหภาพยุโรปละเมิดข้อตกลงทางการค้าที่มีอยู่ดังนั้นแล้วค่ะการขึ้นภาษีเป็น 25% นอกจากจะสร้างรายได้เข้าสู่สหรัฐเป็นจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วยังเป็นการบีบบังคับให้บริษัทเหล่านั้นต้องเร่งย้ายฐานการผลิตจากโรงงานเดิมมายังสหรัฐโดยเร็วติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสดงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำไม่ใช่นั่งอธิษฐาน
4: สวัสดีครับผมมิวนะครับผม EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงนี้ทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันอาทิตย์นอนพักให้เต็มที่พรุ่งนี้จะได้มีแรงเริ่มต้นใหม่กันนะครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: เอ้ยทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
5: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
6: หนูเพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปอะค่ะทุกวันนี้เวลาที่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะมีแวบหนึ่งคิดถึงแล้วมันก็ร้องไห้ออกมาเหมือนจะเข้าใจทุกอย่างแต่บางทีก็รู้สึกเหมือนมันยอมรับอะไรไม่ได้เลย
7: สิ่งหนึ่งพี่อยากบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบหายจะคิดถึงก็คิดถึงให้เต็มที่เลยคิดถึงคุณพ่อให้ดีที่สุดเลยจะร้องไห้หรือจะอะไรพี่คิดว่าเราสามารถให้เวลากับตรงนั้นได้สิ่งที่จะทำให้จะคิดถึงแล้วร้องไห้แล้วเป็นรอยยิ้มอ่ะพี่ว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเยียวยาเรามาก
8: ๆพุทธทอล์คพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
10: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
11: สวัสดีครับคริสพีรวัตรนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับ
12: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon.

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: รู้งานบายพี่งานดี
2: พี่งานดีคะหนูเป็นเด็กจบใหม่ที่กลัวการสัมภาษณ์งานพอมีวิธีสร้างความมั่นใจไหมอะคะ
1: ไม่ต้องกลัวครับเด็กจบใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ความตื่นเต้นถือว่าปกติเลยพี่แนะนำว่าหาคนช่วยฝึกซ้อมมีต้นแบบที่ดีที่สำคัญความมั่นใจต้องมาจากตัวเองก่อนและความสำเร็จจะตามมาแน่นอนครับถ้าใจพร้อมเริ่มหางานได้เลยที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน JobsDB
2: มั่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่งานดี
1: อย่าลืมว่าหางานที่ใช่ต้องที่ JobsDB by Seek
3: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: กิน

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ายมิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
2: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
3: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
4: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
5: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะตำรวจที่เกาะบาหลีในอินโดนีเซียได้ทลายเครือข่ายการพนันออนไลน์ระหว่างประเทศที่บงการจากกัมพูชาค่ะโดยจับกุมนักศึกษา3รายและผู้ต้องสงสัยอีก1รายนักศึกษา3รายที่ถูกจับค่ะได้ทำ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 1 2 1 2 3

0: super super boring
1: สวัสดีวันจันทร์อย่าปล่อยให้ความรักจืดจางหันไปบอกรักพ่อแม่หรือคนที่เรารักอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตา
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
5: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
6: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
7: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
8: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็ง
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐค่ะยืนยันนะคะว่าไม่มีปัญหาเรื่องที่ทีมชาติอิหร่านนั้นจะลงแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบสุดท้ายในสหรัฐได้นะคะโดยบอกสั้นๆว่าให้พวกเขานั้นเล่นไปค่ะนายทรัมป์ค่ะบอกกับผู้สื่อข่าวว่าหากว่าประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนตัดสินใจอย่างไรแล้วเขาก็พร้อมยอมรับค่ะโดยบอกกับประธาน FIFA ว่าอยากทำอะไรทำเลยค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวถามนายทรัมป์ว่าจะกังวลหรือไม่หากอิหร่านชนะนายทรัมป์ตอบว่าถ้าอิหร่านชนะก็คงจะกังวลนิดหน่อยค่ะแต่ก็ยังคงยืนยันว่าควรปล่อยให้อิหร่านได้มาแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่สหรัฐค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงค่ะ
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
4: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
5: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
6: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
7: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
8: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 นตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะข่าวดีรับวันแรงงานค่ะประธานาธิบดีของอินโดนีเซียประกาศลดเพดานค่าคอมมิชชั่นที่บริษัทแอปพลิเคชันเรียกรถนั้นเรียกเก็บจากคนขับลงเหลือ 8% จากเดิมที่สูงถึง 20% เนื่องในวันแรงงานสากล1พฤษภาคมค่ะก็ส่งผลให้ภายใต้กฎระเบียบใหม่นี้คนขับรถจะได้รับส่วนแบ่งรายได้เพิ่มขึ้นจาก 80% เป็นอย่างน้อย 92% ต่อทริปนอกจากการลดค่าคอมมิชชั่นแล้วกฎระเบียบนี้ยังบังคับให้บริษัทต้องจัดหาประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุให้กับคนขับด้วยนโยบายนี้ได้รับการกำหนดผ่านระเบียบประธานาธิบดีฉบับที่27ประจำปีนี้นะคะว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานขนส่งออนไลน์ขณะที่ประธานาธิบดีก็บอกว่าต้องการปกป้องสิทธิของคนขับซึ่งเขาเรียกว่าวีรบุรุษทางเศรษฐกิจค่ะเขามองว่าการหักค่าคอมมิชชั่น 20% แบบเดิมนั้นไม่ยุติธรรมต่อผู้ที่ทำงานหนักบนท้องถนนแต่บริษัทเป็นผู้เก็บเกี่ยวผลกำไรส่วนใหญ่ติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
0: EFM News
11: สวัสดีค่ะชาชาค่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

0: this more clear. I don't feel alone. You make me feel like home.
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันจันทร์เชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าคำพูดของคนอื่นเพราะเรารู้จักตัวเองดีที่สุด
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
5: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
6: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
4: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
7: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
8: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็ง
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะรัฐบาลเมียนมาย้ายอองซานซูจีออกจากเรือนจำไปกักบริเวณไว้ที่บ้านพักแทนหลังจากลดโทษเธออย่างต่อเนื่องมาหลายครั้งโดยบอกว่าเป็นการดำเนินการในวาระวันวิสาขบูชาและเพื่อแสดงความเมตตาของรัฐพร้อมกับเผยแพร่ภาพถ่ายของซูจีขณะนั่งบนม้านั่งไม้โดยมีเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบนั่งอยู่ใกล้ๆซึ่งเป็นภาพสาธารณะแรกของเธอนะคะนับตั้งแต่ปี2021อย่างไรก็ตามค่ะแม้จะย้ายการคุมขังจากเรือนจำแต่สถานที่กักตัวยังคงเป็นความลับโดยบอกเพียงว่าบ้านพักที่กำหนดในกรุงเนปิดอภายใต้การควบคุมและการดูแลอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
10: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: 1 2 3
13: HLS
12: สวัสดีครับพวกเรา
13: Atlas
14: Nice ครับ
15: ภูมิครับ
12: เจษครับ
14: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
15: Talk อารมณ์ดี
12: เพลงดีทุกแนว
16: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
17: เหนื่อยกายให้นั่งพักหากเหนื่อยรักให้ปล่อยวาง

มันแทบไม่เหลือก็แอบทำใจว่าสักวันหนึ่งต้องจากกัน

สำนักคนน่ารักมักใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรักสักครั้ง

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
4: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
5: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
6: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
7: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
8: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะเรือขนส่งทุเรียนด่วน3ลำค่ะซึ่งบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์รวม356ตู้บรรจุทุเรียนสดกว่า 6,300 ตันทยอยเทียบท่าเรือหนานซาในเมืองกวางโจมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนนะคะโดยที่ทุเรียนสดจากประเทศไทยชุดนี้ค่ะก็สะท้อนถึงความคึกคักของการขนส่งทุเรียนช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และจะแบ่งกระจายสู่ตลาดทั่วจีนค่ะเพื่อเสิร์ฟผู้บริโภคในช่วงของหยุดยาววันแรงงานนี้นะคะท่าเรือหนานซาค่ะซึ่งเป็นท่าเรือทะเลสำหรับนำเข้าทุเรียนรายใหญ่ที่สุดของจีนจะรับรองการนำเข้าทุเรียนค่ะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตของแหล่งเพาะปลูกทุเรียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งคาดว่าฤดูทุเรียนปี2026นี้อยู่ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนโดยข้อมูลสถิติบอกว่าศุลกากรหนานซาเนี่ยค่ะได้ตรวจสอบการนำเข้าทุเรียนสดในช่วง15ถึง26เมษายนมากกว่า 9,500 ตันแล้วนะคะติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีซดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: สวัสดีครับติดติดปอครับ
12: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
14: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลือ

0: สวัสดีวันจันทร์งดของหวานหันมากินผลไม้ก็ช่วยให้ร่างกายสดชื่นขึ้นได้นะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
5: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นข่าว
6: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: เส้นชัยไม่ได้อยู่แค่ปลายทางแต่อยู่ในทุกก้าวที่เราเดิน

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
3: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
4: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
5: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยกมีใครมานอนด้วยอะ
6: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
7: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดูกลงไปให้กระดูกลงไป
8: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94

โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อูมามิแมวฟินต้องกินโน้นะ
1: โถหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โถหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า

0: เรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นจากตอนที่ผมเองเนี่ยเริ่มมาเป็นพนักงานส่งของใหม่ๆตัวผมเองก็กำลังเก็บของกำลังแยกสินค้าขึ้นรถในช่วงที่ผมเก็บสินค้าอยู่เนี่ยมันจะมีกองสินค้าอยู่กองนึงสายตาผมมันหันไปมองเห็นว่าเฮ้ยเหมือนมีคนเดินเราก็ตกใจดีว่าเฮ้ยใครจะมาเดินในเมื่อพี่เขากลับไปแล้วก็เหลือเราแค่คนเดียวนี่ว่าแต่สิ่งที่เจอก็คือมันมีกล่องสินค้าอยู่ชิ้นนึงกล่องมันสั่นได้มันขยับปรากฏว่าพอไปหยิบกล่องนั้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาไปแนบกับข้างหูมันมีเสียงที่ดังออกมาพี่ชายปล่อยผมออกไปทีก็เลยถามลูกค้าว่าพี่ครับพี่สั่งอะไรมาหรอลูกค้าบอกอ๋อมันทาย
1: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
4: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับวันฉัตรมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมิใช่เพียงพิธีกรรมหากแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นรัชสมัยอย่างสมบูรณ์4พฤษภาคมวันฉัตรมงคลสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจ
7: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสูบ
7: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
6: อมแล้วชื่นใจ
8: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
9: ด้วยนาวก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0: อย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
3: วันฉัตรมงคลไม่ใช่เพียงวันสำคัญทางประวัติศาสตร์หากยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนที่ดำรงอยู่อย่างมั่นคงในสังคมไทยมาอย่างยาวนานติดตามกับคุณอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับ
4: วันชัตรมงคลเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีภายหลังเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559และทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยรัฐบาลได้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพร้อมพระราชพิธีฉลองพระสวยตฉัตรอย่างสมพระเกียรติเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ในการนี้พระองค์ได้มีพระปฐมบรมราชโองการความว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปอันสะท้อนพระราชปณิธานในการทรงงานเพื่อความผาสุกของพระสงฆ์นิกรอย่างยั่งยืนหากย้อนไปในอดีตพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยสุโขทัยในหลักศิลาจารึกวัดศรีชุมของพญาลิไทยครั้งพ่อขุนผาเมืองได้อภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นกษัตริย์ผู้ครองเมืองสุโขทัยก่อนที่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจะทรงฟื้นฟูและวางแบบแผนพระราชพิธีให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีโดยพระมหากษัตริย์ที่ยังไม่ได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะไม่ใช้คำว่าพระบาทนำหน้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชดำรัสหรือพระบรมราชวินิจฉัยก็ยังไม่เรียกว่าพระบรมราชโองการด้วยเหตุนี้วันชัตรมงคลจึงไม่ใช่เพียงแค่วัน

0: อากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่งเนื่องจากความกดอากาศต่ำและเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ไว้ด้วยสำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามัน
1: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2498
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงานและในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดินให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับ
3: บุญครับ
2: เปมครับ
3: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
2: ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พราะชีวิตยังมีหวังเลยบอกตัวเองให้สู้อยู่ทุกวัน
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีตอนเช้าครับผมคุณผู้ฟัง6โมงถึง8โมงเช้าวันหยุดแบบนี้จะมีไหมเนาะคุณผู้ฟังที่เข้ามาเช็คอินกันนะครับผมที่ EFM Morning Mood เช้านี้กับผม DJ พีมนะจ๊ะส่งเข้ามาพูดคุยแล้วก็ขอเพลงกันได้นะครับใครที่ต้องทำงานวันหยุดวันนี้นะคุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงนะครับผมเราหัวอกเดียวกันอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงนี้นะครับขอเพลงอะไรเข้ามาสัญญา DJ จัดให้นะครับผม2ชั่วโมงแรกนี้ Airtime ฟัง Free Music Application เว็บไซต์ airtime.live นะครับผมส่งเข้ามาพูดคุยกับ DJ ได้เลยนะจ๊ะและใครที่ฟังผ่านทางวิทยุนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเช้าวันนี้ถ้าออกรถแล้วตอนนี้เนี่ยรถไม่ติดนะครับพิมพ์การันตีเลยคือมานี่คือโล่งๆอ่ะขับมาจากบ้านวันนี้คือแบบไม่เคยเห็นอะไรโล่งขนาดนี้มาก่อนนะคุณผู้ฟังคือโล่งกว่านี้อีกนิดนึงก็คือสนามราชมังคลาที่ไม่มีอะไรจัดอยู่ข้างในนะครับโล่งมากจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ใครต้องไปไหนเช้านี้นะใครไม่ได้หยุดงานแล้วต้องรีบนะเช้านี้ไม่ต้องรีบสบายสบายชิวๆได้เลยทางด่วนขึ้นฟรีด้วยนะครับวันนี้เพราะฉะนั้นใครมีแพลนต้องออกไปไหนนะครับทางด่วนใช้ได้เลยนะจ๊ะก่อนไปเริ่มกันวันนี้คุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยกับอาหารแมวกินโนเรียลมิทฟรีสไตร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารนะครับมีแมวฝากคิดถึงกินโนให้พวกเราหน่อยนะจ๊ะมีคนทักทายเข้ามาในช่องแชทนะวันนี้เอาจริงวันนี้เตรียมตัวมาเหงาเลยอะเพราะคิดว่าแบบไม่รู้ว่าจะมีใครตื่นมาฟังกันหรือเปล่าวันหยุดแบบนี้สวัสดีพี่ชนิตาด้วยนะครับผมทักทายเช้าวันจันทร์ที่มึนๆงงๆขอเพลงด้วยขอเพลงอยากเจอเดี๋ยวจัดให้นะครับสวัสดีพี่เจินด้วยรายงานตัวเข้ามาแล้วนะครับผมรีวิวแดงเดือดเมื่อคืนเหรออ๋อปลอบใจแดงเดือดก่อนเอาจริงป่ะพี่เจินคือแดงเดือดเมื่อคืนอะครึ่งแรกอะต้องให้แมนยูของจริง 2-0 น่ะส่วนครึ่งหลังอะถามคำเดียวอะไรคือบอลอะไรนะงงมากนั่งดูอยู่กับพ่อนะครับผมลุกออกไปเข้าห้องน้ำเดินกลับมา 2-2 แล้วมาเห็นอีกทีคือโอ้โหแมนยูแจกทองมากๆแต่สุดท้ายนะครับผมฟรีคอปบี้ไมนูฮะคอปบี้ไมนูมาจัดให้จนได้3-2นะครับผมแต่เหนือสิ่งอื่นใดครึ่งหลังสนุกมากนะรู้สึกว่าลิเวอร์พูลครองเกมครึ่งหลังได้ดีมากแต่ว่าแมนยูคือครึ่งแรกอ่ะมันเป็นลิเวอร์พูลครองเกมแล้วแมนยูสวนมาปุ๊บได้ทุกดอกแต่ครึ่งหลังเนี่ยมันเป็นฟีลแบบว่าลิเวอร์พูลรอสวนแล้วให้แมนยูครองไปในช่วงแรกแล้วลิเวอร์พูลสวนได้ทุกดอกเนื่องจากแมนยูผิดพลาดเองแล้วตอนท้ายเกมกลายว่าลิเวอร์พูลขึงแต่ขึงแต่เข้าไปทำไม่ได้อะรู้สึกว่า3ตัวบนลิเวอร์พูลมันอาจจะแบบตอนไอ้เจ้าหนูริโอเอ็นกูมูฮาลงมาเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเลยแต่ก่อนหน้านี้ที่เป็นกั๊กโปที่เป็นฟริมปงอะผมว่านี่อะไรเนี่ยอันนี้เราอยู่ในรายการพี่สเตฟานเหรอฮะขอโทษทีอินไปนิดนึงนะครับผมเห็นบอกว่าอยากให้เมาเรื่องฟุตบอลนะครับก็ประมาณนี้ละกันก็แสดงความยินดีใจกับเด็กผีด้วยนะครับเด็กหงก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะคิดเหมือนกันอยากให้ป๋าอาร์เนอร์เขาไปได้แล้วนะครับซึ่งคิดว่าจบซีซั่นก็อาจจะไม่น่าพลาดไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวจัดให้เพลงปลอบใจแฟนหงนะครับสวัสดีคุณกัญญารัตน์ด้วยนะครับผมขอเพลงเข้ามาเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะแต่ระหว่างนี้ครับผมขอเปิดเพลงนี้ให้ฟังกันก่อนละกันหนึ่งผลงานเพลงที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งของเขากับพี่แดกซ์ร็อกไรเดอร์หรือว่าพี่แดกบิ๊กแอดนั่นแหละทุกคนซึ่งเดี๋ยวกำลังจะมีการกลับมารวมวงกันด้วยครับผมเพลงนี้ครับมาฟีเจอริ่งกับพี่หนึ่ง EDC ครับผมแล้วก็พี่ชาวจะค็อกเทลด้วยคุณผู้ฟังลองไปฟังกันดูครับผมหายคิดถึงเสียงพี่แดกกันแน่นอนนี่คืออดีตคืออดีตครับอันนี้บอกแฟนลิเวอร์พูลนะครับบอกแฟนลิเวอร์พูลด้วยเช่นเดียวกันนะครับอดีตคืออดีตนะครับผมถ่ายไปแล้วให้มันผ่านไปครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: กลับมากับ EFM Morning Mood ครับคุณผู้ฟังขอมาจัดให้นะครับผมกวีบทเก่าครับและก่อนหน้านั้น 24/7 ครับจากพี่สินสิงคูล่าด้วยนะเอาจริงฟัง3เพลงนี้แล้วแบบมีความนอสทัลจิกไหมรู้สึกเหมือนแบบเอาจริงฟังคืออ่ะโอเคพี่นูโวเนี่ยอาจจะไม่ทันคุณผู้ฟังแต่ว่าเวลาฟังเพลงของซิงคูล่าทีไรพิมชอบกลับไปนึกถึงแบบสมัยพิมอยู่ค่ายลูกเสือไม่รู้เพราะอะไรเพลงมีใครเคยฟังเพลงเบาๆของพี่ซิงคูล่าไหมครับคือเพลงนั้นน่ะมันดังมากตอนที่พิมไปแบบค่ายลูกเสือสักมอหนึ่งอ่ะแล้วมันเป็นเพลงรอบกองไฟพวกพิมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ได้ฟังเสียงของพี่ซินซิงคูล่ามันเลยจะทำให้เราย้อนกลับไปนึกถึงตอนนั้นโมเมนต์นั้นซึ่งก็เป็นโมเมนต์ดีๆนะโอ้พูดแล้วก็อยากฟังเบาๆจังเลยเดี๋ยวยังไงเปิดให้ฟังในชั่วโมงหน้านะครับคุณผู้ฟังใครที่อยากนอสทัลจิกไปพร้อมๆกันเดี๋ยวรอเจอกับเบาๆได้นะครับอย่าลืมครับผมอยากฟังเพลงอะไรส่งขอเข้ามานะอย่างเมื่อกี้ก็มีบทเก่าจากพี่นูโวเนี่ยก็เป็นคุณเอกราชส่งเข้ามานะครับผมก็ต้องจัดให้หน่อยนะฮะเพราะว่าถ้าผมไม่จัดให้เขาเดี๋ยวอาร์เซนอลแพ้เดี๋ยวเขามาแขวะผมอีกนะครับผมคนนี้นี่ไม่ได้เลยจริงๆนะฮะสวัสดีคุณชายใจดีด้วยนะชอบคอมเมนต์มากเลยเดี๋ยวมาอ่านตอนเข้าเพลงของที่คุณชายใจดีขอเข้ามาทีเดียวนะครับผมสวัสดีพี่เพชรด้วยนะครับสวัสดีคุณกัลยาด้วยนะจ๊ะไปกันในเพลงต่อไปเลยดีกว่าคุณผู้ฟังยังอยู่ในทีมฟุตบอลครับผมเพราะว่ามีคอมเมนต์ถามเข้ามาว่าพร้อมเจอไหมกับแอตเลติโกมาดริดในวันอังคารนี้นะครับหลังจากเห็นฟอร์มที่ได้ทำการถลุงเรียกได้ว่าปู้ยี่ปู้ยำฟูลแลมนะครับผมหรือว่าทีมน้องชายของอาร์เซนอลเนี่ยเพราะว่าครึ่งทีมของเขาก็เคยเล่นกับอาร์เซนอลมาแล้วนะครับเห็นฟอร์มมาแล้วเนี่ยเห็นฟอร์มเยเคเลสซาก้ามาแล้วบอกตรงอยากเปิดเพลงนี้ให้แอตเลติโกมาดริดมากๆนะครับผมถ้าซิเมโอเน่ฟังอยู่นะครับนี่จัดไปเลยเพลงนี้ให้คุณครับผมจากบลูเชดครับอยากเจอ

ตัดด้วยเพลงใหม่สักหน่อยนึงนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมันจะโอ้โหนอสทาวจิกกันเกินไปนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านั้น2เพลงเนี่ยอยากเจอจาก Blue Shade ใช่ไหมคุณผู้ฟังเพลงนี้ก็แบบเอาอีกแล้วนึกถึงวัยมัธยมอีกแล้วนะครับผมแล้วก็คนไม่เอาฐานจาก Big Ass นะครับผมแต่ที่เพิ่งเปิดไปเมื่อกี้เลยเนี่ยคุณผู้ฟังคือทำใจไม่ได้นะจากน้อง C9 featuring กับ Black Heart นะครับผมเป็น2ศิลปินแร็ปเปอร์หนุ่มที่ช่วงนี้เนี่ยมาแรงกันมากๆทั้งคู่นะครับผมจาก Die Out นะแล้วก็โอ้โหบอกเลยคุณผู้ฟังเพลงดีมากจริงๆอ่ะเป็นเพลงช้าๆเนิบๆแต่ว่ารายมของทั้งสองคนนะมันแบบบาดลึกหัวใจเหลือเกินนะครับผมกับเพลงนี้ทำใจไม่ได้ฝากไว้ด้วยครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวก่อนทิ้งท้ายชั่วโมงแรกไปด้วยอีกหนึ่งเพลงครับผมฝากไว้ก่อนคุณผู้ฟังกับอาหารแมวกินโนเรียลมิตรฟรีสไตร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารนะครับอย่าลืมชั่วโมงสองอ่ะใครอยากฟังเพลงไหนส่งขอนเข้ามาได้สองช่องทางนะคุณผู้ฟังเอทามฟังฟินมิวสิกแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์เอทาม.live นะครับเราเข้าใจหัวอกคนต้องไปทำงานวันที่คน 90% ของประเทศนี้หยุดอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้สัญญาว่าดีเจจะตามใจนะครับสำหรับเพลงไหนที่ใครขอเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงแรกและยังไม่ได้เปิดนะครับผมเดี๋ยว stay tuned ในชั่วโมงที่2ได้เลยมีเรียงเพลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่1เพลงนี้อยากจะขออนุญาตเปิดให้กับคุณชายใจดีก่อนนะครับผมคุณชายใจดีส่งเข้ามาว่าที่นั่งจัดรายการใช้ DJ พีมหรือเปล่าครับหายแล้วหรอครับที่หายไปผมเข้าใจว่า DJ พีมถูกรางวัลใหญ่180ล้านเลยหยุดแล้วไม่เอาแล้วไปเที่ยวอย่างเดียวแล้วไม่กลับมาทำงานแล้วนะครับผมไม่ใช่นะฮะไม่ถูกอะไรทั้งนั้นนะครับผมถูกอย่างเดียวคือถูกกินเหมือนกับทุกท่านนะครับผมแล้วคุณชายชลีขอเพลงนี้มาครับผมอย่าไปไหนอีกนะจะแคลรี่บราเฮ้ยแอบน่ารักอันเนี้ยคิมิโนโตะเปล่า

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยมื้อเช้าแสนอร่อยช่วยเติมพลังไปสู้กับงานได้ทั้งวัน
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคน
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
7: อ Dystopia Concertso out ทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000 ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมา Play This ที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอนโดรฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ Bytech Live งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
8: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณ Joy ครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน

0: ชีวิตยากลำบากการงานติดขัดคชาพาพาไปมูองค์เทพนาจาเพื่อขอพลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรควันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และเหลือหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travelgreater together. Hey.

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
2: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
3: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
4: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
5: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: ที่ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต
2: ่อคานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: การทำงานประจำที่ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีรายได้สูงมันก็ดีมากแต่ว่า
6: เยอะแต่ต้องแลกกับชีวิต
7: มันไม่เครียดหรอเธอ
5: เครียดก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะก็ต้องทำงาน
8: หาความสุขยังไงบนแท่นขุดเจาะ
5: เราก็คิดว่าเราแบบเราเก่งมากเราแอชชีพอะไรได้วันนึงเราเก่งมากคือเราโฟกัสแค่เรื่องของเราอะค่ะถ้าเราไปดิสแทคชั่นหรือว่าไปเครียดอย่างอื่นมันเครียดมันก็ไม่ช่วยอะไรอะไปอยู่นั่นความอดทนก็ต้องสูงการสื่อสารเรื่องภาษาอังกฤษถ้าได้ดีอะมันจะโตเร็วกว่า
8: ช่วยได้เยอะ
5: ใช
3: ่ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับทหารพรานยิงปะทะคาราวานขนยาเสพติดเข้าประเทศแนวชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาไอซ์300กิโลกรัมสักครู่กลับมาติดตามครับ
12: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
13: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
14: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: เบา
16: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
17: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
19: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
17: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
19: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
11: ทหารพรานยิงปะทะคาราวานขนยาเสพติดเข้าประเทศแนวชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาไอซ์300กิโลกรัมคุณชัชวันหวังที่ยองรายงานครับ
6: เหตุยิงปะทะครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณแนวชายแดนบ้านปะสีตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ขณะที่ชุดลาดตระเวนกองร้อยทหารพรานที่3201กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3ร่วมกับชุดปฏิบัติการหมวดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังผาเมืองทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายได้ตรวจสอบพบกลุ่มคาราวานลักลอบขนยาเสพติดจำนวนประมาณ 10-20 คนเดินเท้าเข้ามาตามเส้นทางภูมิประเทศทางชุดลาดตระเวนจึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มคาราวานขนยาเสพติดได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงเข้าใส่ทันทีจึงเกิดการยิงปะทะกันนานประมาณ5นาทีก่อนที่กลุ่มคาราวานขนยาเสพติดจะหลบหนีเข้าป่าไปทางทหารชุดลาดตระเวนจึงควบคุมพื้นที่ไว้และทางกองกำลังผาเมืองได้จัดกำลังเสริมอีกจำนวน2ชุดปฏิบัติการเข้าทำการเคลียร์พื้นที่จุดปะทะพบกระสอบฟางดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังตกกระจายอยู่ในป่าจำนวน20เป้ภายในมียาไอซ์บรรจุอยู่รวมประมาณ300กิโลกรัมแต่ไม่พบฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตพบเพียงรอยเลือดคาดว่าฝ่ายตรงข้ามจะได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งทางกองกำลังผาเมืองจึงได้ตรวจยึดยาไอซ์ของกลางทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายดำเนินการตามกฎหมายต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
11: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
7: มาตาคอสจุกนักเทนนิสสาวชาวรัสเซียมือ23ของโลกและเป็นมือ26ของรายการสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ WTA ระดับ 1,000 คะแนนเป็นรายการแรกในชีวิตหลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงด้วยการพลิกล็อกขวดเอาชนะมิราอันเดียว่าคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ8ของโลกและเป็นมือ9ของรายการทั้ง2เซตสกอร์6-3และ7-5ทั้งนี้คอสจุกที่เคยคว้าแชมป์ก่อนหน้านี้2รายการได้แก่ ATX Open 2023และ Open The Ruang 2026